นวัตกรรมใหม่นะครับประหยัดรายจ่ายลดปุ๋ยลงไปอย่างโอ้โหน่าทึ่งเลยแต่ละปีเกษตรกรใช้มาเป็นหมื่นเป็นสิบสิบปีเข้มข้นนะฮะสูตรผสมสลายเข้มข้นเลยสารพืชมงคลประหยัดจังหลวงนะขนาด1ลิตรและขนาด5ลิตรเราจัดโปรพิเศษนะฮะปลอดภัยด้วยทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคเนาะพืชมงคลพญาจังหลวงฉีดพ่นได้ทั้งใบทั้งต้นทั้งเก้าทั้งรากได้หมดเลยนะครับแต่ไม่ต้องไปผสมกับฮอร์โมนที่ไหนแล้วนะครับเพราะมันอยู่ในตัวพืชมงคลพญาจังหลวงของเขามาแล้วราคาก็ประหยัดนะครับมีโปรเทรนเนอร์สอบถามกันเข้ามาได้เกษตรกรใช้กระพักไม้นะพืชสวนครัวที่ดินที่ไหนในไร่ในสวนหรือเกษตรกรแบบโหลูกไร่นั่งนักนะเป็นใจกันนักซื้อกำเป็น 4-50 ลิตรใจกันมาผลผลิตนี่เป็นที่พึงพอใจครับพืชมงคลประชาชนหลวงนะเมื่อก่อนเราซ้อมเอาผลิตแบรนด์ให้เปิดเนาะตอนนี้มาเป็นแบรนด์ของเราเองนะครับพืชมงคลประชาชนหลวงสอบถามกันเข้ามาได้เอาอากาศแปรปรวนนะครับช่วงนี้นะอยู่ในช่วงของพรรษาเนี่ยมันจะมีคึ้มๆฝนที่ไหนก็บางที่ก็ตกละซิๆบางที่ก็ยังมีบ้าๆคึ้มๆมืดๆน้อยดูแลสุขภาพกันตัวมีความสุขนะครับหลายคนก็ยังทยอยไปทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นแสงสว่างนำทางนะครับมีความสุขนะฮะรับบุญกันเต็มที่ช่วงนี้ฟังเพลงม้วนๆจากรายการของเราใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณ

ตามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทร์ป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร0993794461 0993794461 หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจเงินทันใจแสนสบายอุราเกิดมาปรารถนาบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เปิดสาขาใหม่อำเภอแม่ริมเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์และที่ดินสาขาแม่ริมใกล้วัดสีชมพูปั๊มบางจากตรงข้ามร้านขายต้นไม้ฝั่งทิศตะวันตกไม่เช็คบูโรไม่จำนองที่นำใบปลิวมาแลกของส่งมนาคุณได้ที่สาขาแม่ริมป่าติวเมตาบันนี่เคียงคู่คุณด้านเงินหมุนเวียนสอบถามโทร0993794461เมตามันนี่ป่าติ้วอำเภอแม่ริมสาขาเปิดใหม่เมตามันนี่เคียงคู่คุณ

สียงเพลงเพราะๆจบลงไปส่วนมากก็จะเป็นการแนะนำของ FC ของแฟนคลับเนาะทั้งลายส่วนตัวแล้วก็กลุ่มลายนะฮะของมิดเพลงซึ่งอยู่กับดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟคนนี้ฮะมาเป็นระยะเวลาบางคนอยู่มาเป็น10ปีแล้วฮะเพราะว่าจัดหลายคลื่นเนาะผ่านมาแล้วก่อนเนาะนะฮะมิดเพลงกับหูจักในนามกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศนั่นแหละครับกาแฟที่ได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การเชียงใหม่แบรนด์นะฮะและได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทย5ดาวรับประกันเนาะกาแฟฮาวอาราบิก้าสายพันธุ์ภาคเหนือและโรบัสต้าภาคใต้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้ง2ภาคข้อสำคัญครับมันมีน้ำตาลทุกสูตรนะฮะเอาไปได้ใช้น้ำตาลเลยแต่มันยังหวานเนาะเพราะว่าใช้ย่าหวานสกัด10กว่าปีแล้วครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เริ่มทำย่าหวานนะฮะเลยกลายเป็นศูนย์แคลอรี่ก็คือหมายความว่าคนที่เป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะเพราะว่าหมอห้ามมันมีน้ำตาลนะแต่ตัวนี้มันมีน้ำตาลนะฮะแล้วข้อสำคัญเราได้ใช้ครีมที่เป็นไขมันทรานทั่วไปเราได้รับรางวัลเนาะเป็นสินค้าปลอดภัยเพราะใช้ครีมสกัดจากน้ำมันมะพร้าวที่มีประโยชน์นะต่อสุขภาพหลายสูตรทุกๆสูตรของโรงงานวิสาหกิจชุมชนของพันธลักษณ์เราพี่น้องสบายใจได้กับบทเพลงที่ขอขึ้นมานะส่วนมากก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งไปส่วนนักเนาะลูกกรุงมันเหมือนมีสตริงพ่องเพื่อชีวิตพ่องก็ดีเจนายกาแฟนายคอฟฟี่นะก็พยายามตัวใจมิดเพลงเพราะว่าพ่อแม่พี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆเพราะมีหลายวัยเหลือเกินที่ส่งไลน์เข้ามาถึงกลุ่มบางคนทำงานส่วนตัวบางคนเป็นโหถึงสถาปนิกบางคนเป็นวิศวกรเป็นคนออกแบบบางคนตัดเสื้อผ้าเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นคนเดียวบางคนเป็นกลุ่มสวบอกฟังถึงวันเลยนะตั้งแต่เวลาที่เริ่มดำเนินรายการออกรายการก็ฟังแล้วจนเพราะหมดเวลาแต่ละคืนนี่เราเวลาอาจจะตรงกันเนาะขอบคุณเนี่ยที่โทรเข้ามาแล้วก็แอดไลน์เบอร์0625962354มีประกาศกระจดไว้นะฮะท่านโทรเบอร์เนี้ยครับอาจจะปฏิทินหน้าไมค์อาทิตย์หลังไมค์ก็ได้เนาะหรือว่าแอดไลน์เข้าไปเลยเพิ่มไลน์ก็จะขึ้นไลน์เข้ามาทักทายส่วนมากก็จะเล่นเพลงตังที่ขอกับตังไลน์เพราะว่ามันได้อ่านถึงวันแต่ขอวันนี้อาจจะได้ฟังพรุ่งนี้เนาะสเตียวมันบัตตันดีเจบัตตันตั้งเพลงไว้อ่ะเป็นความสุขของไม่เพลงบอกฟังอยู่เนี่ยขอเป็นวันพุธนะขอเป็นวันจันทร์บางคนขอเป็นวันการบางคนขอเป็นวันอาทิตย์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การสนับสนุนของบริษัทเมตามันนี่ชื่อบอกแล้วมันนี่ก็คือเงินมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์รถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินมาเต้าบัตรกระดกกระใจปรึกษาเขาได้ทุกสาขาเพราะสปอร์ตจะบอกตลอดแล้วก็เราก็จะให้เบอร์โทรไปเนาะสับเมตามันนี่เงินทันใจพนักงานทุกสาขาใจดีครับนะเข้าไปแอลไปดื่มน้ำไปอู้ไปคุยกันก่อนเอารถไปดูเอาทะเบียนไปดูหรือว่าเอาเอกสารไปดูมันอย่างนี้นะอู้บันไดตอนนี้มีสาขาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สาขาจังหวัดลำพูนโอ้เป็น10กว่าสาขาแล้วครับแต่ลำเภอเนาะเราจะบอกให้หลายคนหลายท่านถามมาเรื่องกาแฟนายบัดดี้เนี่ยเป็นไงมันเข้มข้นอย่างไรไม่เป็นสุดพอใจมันเข้มข้นพอใจเพิ่นมาเข้มนายบัดดี้นี่11 in 1มี11อย่างใน1กล่องใน1 2เนี่ยจะมีนะครับนายบัดดี้นี่สุดพอใจนี่เข้มแข็งนี่มันจะเรียกว่ามันเข้มข้นโดนใจจะมีส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ภาคเหนือเฮานะครับแล้วเฮาใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลเหมือนกันใช้ยาหวานแทนน้ำตาลสูตรแคลอรี่ข้อสำคัญมันมีถังเช่าถังเช่านี่เชื่อกันว่าเป็นยายุวัฒนะของฮ่องเต้โอ้สมัยก่อนเนาะกิโลหลายแสนนะอยู่ในกาแฟแนบดีและมีส่วนผสมของกระชายดำเป็นราชาสมุนไพรถึงหมู่ตรงมวลนอกจากนั้นยังมีเฮดลินจือนั่นเรียกว่าสปอร์เฮดลินจือแดงและมีส่วนผสมของเจียวกู้หลานปัญจขันธ์นี่เนาะนอกจากนั้นยังมีใบมอนนะฮะผสมอยู่ด้วยแล้วก็ใบแปะกล้วยนอกจากนั้นยังมีเก่ากี้นะแล้วก็เบต้ากรูแคนจากดินแดนญี่ปุ่นเนี่ยครับนายบัดดี้เลยเป็นกาแฟที่ได้โอท็อป5ดาวระดับประเทศแถมสูตร1
แต่ราคาก็จะแตกต่างกันถึงสูตรดั้งเดิมสละในสูตรกระชายดำหรือว่าสูตรฮิลินจือเลือกเอาเนาะหลายคนบอกเอาไหนบดีป้อมันดีกว่าแม่มันซื้อฮื้อแล้วป้อมันก็ซื้อเป็นของขวัญแม่มันกะนายบดีเหมือนกันชื่อเดียวกันแต่กล่องจะเป็นสีชมพูซองจะเป็นสีชมพูนะครับของป้าของสูตรประจายนี่เข้มข้นนี่ก็คือกล่องสีดำทองซองสีทองจำไว้นะครับถ้าของสุภาพสตรีนี่กล่องสีชมพูอ่อนหวานนะซองก็เป็นชมพูแต่มีซอสสีอย่างฮะในหนึ่งซองเนี่ยหนึ่งซอสสีอย่างนะฮะจะมีตั้งแต่คอลลาเจนนะเข้าไรเบอร์รี่นะครับมีหญ้าหวานตัวมันมีน้ำตาลนะแล้วก็ใช้ครีมมะพร้าวตัวน้ำมันมะพร้าวนะครับจะมีส่วนผสมที่มีนะสำคัญถึงซอสสีตัวอันนี้สุดสุภาพสตรีราคาเดียวกันเอาค่ากันก็ได้นะวันนี้มาอู้เรื่องราวของนายบัดดี้สองสูตรนะครับสำหรับกาแฟดำนะฮะแหมสกรรมนึ่งเขาจะไปอู้เรื่องกาแฟดำสองสูตรเนาะสูตรนายโกกับครูนายมีกาแฟดำสองสูตรมันแตกต่างกันจะได้นะครับช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงที่ FC เนาะพิมพ์เข้ามาแล้วทักเข้ามาทางไลน์ฟังอยู่ในดีเจทุกเสียงทุกสายนะฮะเวลาดีๆอย่างนี้ทางสถานีวิทยุที่ท่านฟังชัดที่ไหนก็ฟังขึ้นนั้นหลายซ้อหาเพราะมีหลายขึ้นเนาะนะครับบทเพลงม่วนๆกันก่อนนะจากทีมงานนายบัดดี้นะแล้วก็เพื่อนดีจากกาแฟสละนายกับดีเจนายกาแฟหรือว่านายคอฟฟี่เพื่อนดีจากคุณเชิญรับฟังครับ

0: ืดมงคลพญาช้างหลวงมาแล้วอาหารสุขภาพพืชที่ดีกับพืชผลการเกษตรทุกอย่าง18ปีแห่งความเชื่อมั่นของพี่น้องเกษตรกรไทยที่ใช้กันมาแบบต่อเนื่องพืชมงคลผสมสาลาย
1: สไปรูลีน่า
0: ที่พืชต้องการอีกหลายชนิดทั้งลำไยลิ้นจี่องุ่นเงาะทุเรียนหอมแดงหอมหัวใหญ่ข้าวโพดนาข้าวไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้และพืชอื่นๆอีกหลายชนิดผลผลิตเป็นที่ถูกใจได้กำไรลดต้นทุนในการผลิตช่วงนี้ดีมีโปรโมชั่น
2: ขนาด5ลิตรแถมฟรีขนาด1ลิตรอีก3กระป๋องจ่ายเพียง 1,950 บาทฟรีเก็บเงินปลายทางโทร062-596-2354 062-596-2354
0: พืชมงคลพญาช้างหลวง

คือก็นับขั้นตอนกันแล้วนะอะไรคนเลยท่านบอกทำงานไปตัวนะบางคนอยู่ออฟฟิศสำนักงานนะฮะบางคนก็ขายของหน้าร้านบางคนก็ทำงานอยู่ในให้ในสวนพี่น้องเกษตรกรพกวิทยุไปตัวก็เปิดฟังรายการว่าเอิญมาแปะเขาใส่เนาะดีเจนายบัดดี้คนบอกว่าไอ้บัดดี้ไอ้บัดดี้หลายคนก็ฮ้องดีเจนายบัดดี้บางคนก็ฮ้องดีเจนายเอ็มอ่ะแล้วแต่นะครับเพราะว่า FC ของดีเจเนี่ยอยู่ด้วยกันมามัน10กว่าปีแล้วนะฮะเริ่มตั้งแต่จัดกาแฟออริจินอลสุดกระชายดำของสลานายสุดกระชายดำที่มันมีน้ำตาลแต่วันกลมกลมใช้ครีมมะพร้าวไม่มีไขมันทรานนะฮะไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยแล้วข้อสำคัญเป็นสูตรเจฮะและก็สูตรเฮลินจือนะครับ10กว่าปีแล้วตอนนี้ก็มีออกมาใหม่ในแบรนด์ของนายบัดดี้นายบัดดี้นี่ก็จะมีตั้งแต่นะครับสูตรคุณผู้ชายเพราะว่าปัจจัยชอบเข้มความหมายก็คือมันเข้มเนาะก็เลยกลายเป็นสูตรคุณผู้ชายกล่องสีดำทองซองสีทองนั่นแหละครับเป็นกาแฟนายบัดดี้ถังเช่านะครับพร้อมกับนายบัดดี้สูตรของคุณสุภาพสตรีสูตรคอลลาเจนนะฮะบริเวณเซลซีอินวันสูตรนี้มีเซลซีอย่างนะครับมีตั้งแต่กาแฟอาราบิก้านะครับของสายพันธุ์ภาคเหนือเฮาที่โดดเด่นก็มีคอลลาเจนนะครับคุณผู้หญิงเป็นชอบคอลลาเจนเนาะนอกจากนั้นก็จะมีส่วนผสมของถังเช่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าถังเช่านี่พี่น้องก็รู้เนาะในแง่ของสมุนไพรนะครับที่เป็นราชาของสมุนไพรทางทิเบตนะครับทางจีนเพิ่นจะโอ้โหถังเช่านี่ตะกอนนะครับระดับเจ้าขุนมูลนายในฮ่องเต้ถึงได้กินได้ทานมาอยู่ในกาแฟของนายบัดดี้กล่องสีชมพูคุณสุภาพสตรีนะมีเกากี้มีเม็ดองุ่นโอ้นะครับมีข้าวไรเบอรี่ทุกอย่างนะคือรวมแล้วมีสักสี่อย่างใช้ครีมมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลแล้วก็ใช้ยาหวานสูตรแคลอรี่ไม่มีไขมันทรานนะครับเบาหวานความดันเป็นอยู่แล้วกินได้ก็เครื่องมาเกี่ยวกันนะครับเพราะว่าอันนั้นสำหรับคนที่ชอบน้ำตาลถ้าของเขามันมีน้ำตาลนอกจากนั้นทานได้ไม่ใช่ยานะครับในบัดดี้กล่องสีชมพูเนี่ยรสก็กลมกล่อมมาเข้มเหมือนกับสูตรในบัดดี้กล่องสีดำทองของคนประจายนั้นจะเป็นจะเข้มข้นดนใจเพราะว่าประจายจะชอบกาแฟที่เข้มคุณสุภาพสตรีเป็นจะชอบกาแฟที่หอมนุ่นละมุนเนี่ยฮะต้องเป็นนายบัดดี้กล่องสีชมพูแล้วก็ซองก็ต้องเป็นสีชมพูด้วยใส่ออนตองเหมือนคุณสุภาพสตรีมันชอบอะไรเนาะคุณแม่บ้านซื้อพ่อบ้านสูตรสีทองแล้วก็มาซื้อพ่อบ้านก็ซื้อสูตรสีชมพูกล่องชมพูซองชมพูนี่ให้คุณสุภาพสตรีนะฮะกล่องหนึ่งมีก็15ซองเข้มข้นดนใจนั้นสูตรของพ่อจ่ายก็มี15ซองเหมือนกันนี่กลมกล่อมนะฮะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเออดื่มแล้วประทับใจนะครับสั่งซื้อได้ครับตอนนี้เนาะจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้ก่อนนะตรงนี้มีโปรอยู่นะฮะจากราคาเดิมเนี่ยโอ้โหกล่องหนึ่ง400กว่าบาทนะครับตอนนี้เราลดเพียงกล่องละ295บาทนะครับ295บาทเก็บเงินปลายทางฟรีแต่ถ้าช่วงโปรเนี่ยพี่น้องซื้อ4กล่องเลยนะครับลดเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทโอ้โหจากกล่อง295แล้วนะเหลือเพียง4กล่อง 1,000 กับ50บาทเก็บเงินปลายทางจะเอาค่ากันก็ได้นะค่าคำว่าค่าเนี่ยก็คือเอาสูตรของสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษนะป้อมัน2กล่องเอาของแม่มัน2กล่องก็ได้นะครับแต่ละสูตรก็มี15ซองเหมือนกันเพราะว่าของเฮามาตรฐาน
โอท็อประดับ5ดาวเป็นประกันนะครับกลมกล่อมหอมแน่นอนสำหรับในบอดี้นะครับทำการทำงานหรือว่าก่อนจะออกจากบ้านหรือว่าไปทำงานแล้วพกไปก็ได้สะดวกสบายมีน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ชงได้เลยสำหรับกาแฟวันละ2ซองได้ครับสบายมากเนาะกาแฟในบอดี้นะครับฝากไว้ตัวนะครับของดีจากกาแฟซาลานายแต่หลายคนก็ถามมาสำหรับคนที่ชอบกาแฟดำแต่มาอยากจะมีสมุนไพรสักอย่างขอเป็นดำแต่ชอบเป็นกาแฟอาราบิก้าสายปานปังเหนือเพราะว่าไปกินยี่ห้ออื่นมันเป็นโรบัสต้ามันเนาะมาบอกว่าเพื่อนแต่ของเฮาตัวนี้อาราบิก้ามันจะนุ่มนะฮะต้องสูตรครูนายแบล็กคอฟฟี่อันนี้ดำเลยนะฮะกาแฟดำท่านที่ชอบความหวานจากน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาลก็ไปเติมมาเองสบายใจนอกจากหวานมกใดจะเบาหวานก็ดำไปเลยหลายคนจะไปเติมพวกนมนมจืดนมหวานนมข้นได้เลยครับเฮาเป็นกาแฟดำเพียวๆเลยแต่เป็นอินสแตนต์นะฮะสามารถชงได้เลยนะครับครูนายแบล็คคอฟฟี่นี่เป็นห่อหนึ่งมี32ซองเดือนหนึ่งมี30ถึง31บางเดือนเนาะแต่นี้เฮาใส่ไปถึง32เพื่อไปซองหนึ่งนะจากราคาที่เคยซื้อกันนะฮะห่อหนึ่งเป็น 3-400 บาทนะสมัยก่อนนั้นแต่นี้จัดโปรมแล้วครับจ่ายเพียง225บาทฟรีเก็บเงินปลายทางครูนายแบล็คคอฟฟี่ครูนายกาแฟดำห่อหนึ่งมี32ซองนะครับจ่ายเพียง225บาทฟรีครับเก็บเงินปลายทางนี้ก็ส่งฟรีสอบถามกันมาได้ครับกับเบอร์เดิมนะครับ062 596 23 54 062 596 23 54ฟังผลงานเพลงกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาทักทายกันในช่วงต่อไป

บัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากยาหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสลานาย

5ดาวจากกาแฟ5ดอยครับเป็นกาแฟโอท็อป5ดาวระดับประเทศเขาได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นของดีชดเชียงใหม่และการเชียงใหม่แบรนด์มีอย.ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ18ปีความเชื่อมั่นครับของคุณลูกค้าที่แสนจะน่ารักของเราเนาะหลายคนหลายท่านดื่มกันมาทั้งครอบครัวเลยนะฮะจะสังเกตได้ตอนที่สิ้นปีแต่ละปีก็ทั้งคุณลูกค้าที่แสนดีนะครับแฟนคลับ FC ต่างๆได้ส่งผลิตภัณฑ์ฝากล่องเข้ามาที่สำนักงานของเราเพื่อมาลุ้นรางวัลชิงรางวัลกันม้วนๆในของทุกๆปีหลายคนได้ทันนะฮะได้เสื้อสารนัยไปใส่ฟรีได้เครื่องเล่น MP3 นะฮะหรือว่าได้วิทยุรุ่นใหม่เนาะที่สามารถเล่นแฟลชไดร์ได้ด้วยมีร่มนะฮะสำหรับพี่น้องที่บอกว่าแดดฮ้อนไปส่วนไปให้มีร่มมีจ้องให้ตัวฝนตกก็ยังอยู่ได้สบายแล้วข้อดีกว่านั้นบางคนได้ดื่มกาแฟครบทุกสูตรเลยฝากล่องเลยครับจะไปทิ้งไปขว้างเนาะเก็บไว้ฉีกเฉพาะฝากล่องด้านบนอย่างเดียวเนี่ยมาดีอยู่ตรงข้างนะฮะมาเป็นกล่อง1 4 5อันนี้ผิดกติกา1กล่องต่อ1ฝาแต่ท่านสามารถส่งมาได้10ฝาซะฝาก็ได้ยิ่งส่งนักมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลนักบางคนได้แล้วก็ได้แถมเนื่องจากว่าเป็นส่งมานักลุ้นกันทุกปีนะฮะกับฝากล่องกาแฟของทุกสูตรโรงงานของวิสาหกิจชุมชนของปันธระเขานะเน้นฝากล่องนะครับในแก้วกาแฟใบนี้กาแฟซาลานายสูตรออริจินอลหลายคนกินหลายคนดื่มกันทุกอกทุกใจกลิ่นหอมหอมนะฮะชงกาแฟสำนักงานนี้ฟุ้งกันทั้งหมู่ทั้งมวลเลยบอกโอ้โหกาแฟอย่างมาหอมแต่ว่า

หนึ่งซองสดชื่นนะกระพี่กระเป๋าแน่นอนกาแฟบัชยาแต่ดันได้รับประโยชน์ชนะได้รับประโยชน์สูงสุดจากส่วนผสมที่ลงตัวของกระชายดำราชาของสมุนไพรดึงหมูดึงมวลประโยชน์คือต้องเป็นกระชายดำมีไฟเบอร์สำหรับหลายคนบอกโอ้ข้อท่ายินมีไฟเบอร์ด้วยเนาะหลายคนก็มีปัญหาท้องผูกนะครับเขามีไฟเบอร์มีธัญพืชโอ้หลายคนบอกโอ้ผิวสายอ่องต้องได้มันมีธัญพืชข้าวโอ๊ตข้าวกล้องข้าวสาลีข้าวไรเบอรี่และข้าวสังหยดช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮามีส่วนผสมของสาลายสไปรูลิน่าวิตามินบีโอ้โหอย่าว่าแล้วกินแล้วชื่นดิมันมีสาลายสไปรูลิน่าข้อสำคัญตัวนี้นะฮะเฮาใช้ครีมที่ทำจากน้ำมันมะพร้าวสูนโคเลสเตอรอลนะฮะไม่มีไขมันทรานโอ้ยกับเบาหวานความดันกินได้ก่อนได้กะหมอบอกว่าเป็นความดันเบาหวานเมื่อกินกาแฟนั้นมันทีอินวันแล้วยิ่งกาแฟของเฮาใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดซูนแคลอรี่มาเกี่ยวกับความดันแล้วฮะเพราะว่าตัวนี้มันมีน้ำตาลกาแฟสลายสูตรดั้งเดิมออริจินอล18ปีครับไปอยู่ที่ไหนมาได้ยินมาฮู้เนาะเพราะมันเป็นโอท็อปเฮาไม่ได้จ้างโฆษณาไม่ได้จ้างดาราไม่ได้จ้างพรีเซนเตอร์ดังๆเหมือนเพิ่นนะเฮาจากใจดีบอกต่อพี่น้องหลายคนหลายท่านสำนักงานหลายที่หลายตั้งกินกันดื่มกันสังเกตพระสงฆ์คนเจ้านะฮะก็เพิ่นจะได้รับจากการโรงทานหรือว่าจะเป็นสังฆพันธ์สังฆทานเพิ่นจะมักยากาแฟสลันแนใส่ไปเพราะว่าเป็นสุดเจเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมะหรือว่าบางคนเพิ่นกินเจกินได้ก็ได้กะเพราะมันใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวนะครับสุดเจครับกาแฟสลันไนบอกว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมกระชายดำมีโครเมียมฟิโคลีเนตด้วยนะครับนอกจากนั้นมีสูตรเฮดลินจือเฮดลินจือนี่รูปแบบก็จะเป็นแพ็คเป็นห่อเฮดลินจือนี่มีส่วนผสมของตั้งแต่เฮดลินจือสปอร์เฮดลินจือแดงกิโลหลายหมื่นนะฮะสปอร์นะฮะแล้วก็ยังมีแปะกล้วยเชียวคู่หลานนะครับหลายคนโอ้โหข้อท่าดีกันใช้ทันยพืชเหมือนกันนะตัวนี้ข้อสำคัญตัวนี้นะครับเอาใช้ยาหวานศูนย์แคลอรี่ไม่มีน้ำตาลศูนย์โคเลสเตอรอลใช้ครีมที่ทำจากน้ำมันมะพร้าวนะครับหลายคนซับมาน้อยนึงไม่อยากจะเข้มแล้วไปก็ดื่มกระทานกาแฟสลันไนสูตรเฮดลิ้นจือแดงหลายคนบอกเออเข้มข้นโดนใจนี่ก็ต้องเอาสูตรกระชายดำถ้ากระชายดำนี่หลายคนบอกโอ้กี่ละติดใจมันกล่อมกล่อมอย่างลุงใจแสมบ้านแล้วก็สำคัญครับตัวนี้เฮาเป็นสูตรเจทั้งสองสูตรนะภัยคืนได้บ้างนะครับทั้งครอบครัวอีพ่ออีแม่เนาะซื้อไปฝากเพื่อนใดนะครับเฮาจะมีตั้งแต่สูตรกาแฟดำครูนายอาราบิก้านะฮะครูนายนี่เป็นกาแฟดำเหมือนกันนะครับแต่มันมีครีมมันมีน้ำตาลมันมีสมุนไพรอันนี้เป็นอาราบิก้าอย่างเดียวนะครับห่อหนึ่งมี32ซองโอ้เยอะแยะเลยกินได้เดือนกับ1วันถ้าเดือนไหนมี34กินได้เดือนกับ1วันนะฮะใส่ไป32ซองเต็มที่นะครับราคาก็มาแพงครับเนาะถ้าหลายคนจะชอบเข้มข้นกว่านั้นและมีสมุนไพรนั่นต้องเป็นนายโกเพราะได้รับรางวัลสินค้านอกจากได้เป็นโอท็อประดับประเทศแล้วได้พรีเมียมด้วยตัวนี้จะมีส่วนผสมของทางเช่ากระชายดำข้อสำคัญมีภูเขาหรือข่าวตองนั่นเองหลายคนช่วงโควิดเสาะหาข่าวตองกันไปทุกปัญญาเนี่ยบอกว่าไปกับลาบไปหมดเนี่ยนี่เราได้สกัดจากใบภูเขาหรือข่าวตองมาอยู่ในกาแฟไนโก้แบล็กคอฟฟี่เป็นกาแฟดำมีส่วนผสมของเชื้อคู่หลานตัวนะครับชอบดำๆนี้มี2สูตรนะฮะมีไนโกสมุนไพรแล้วก็ครูนายแบล็กคอฟฟี่แต่ไนโกนี่มันจะมีกล่อง1มี18ซองนะนอกจากว่ามีสมุนไพรที่มีประโยชน์เยอะแยะแต่สูตรครูนายนี่เป็นกาแฟดำล้วนๆเลยมี32ซองแล้วคนไปเติมน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำหวานนอนหรือว่านมกันคนเดียวนะฮะอยากดื่มจะทานสูตรไหนทักมาเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็ทักทายกับกาแฟสลันไนสุดดั้งเดิมออริจินอล

Sesamin. Sesamin สารสกัดจากงาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลานายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าคนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

ช่วงนี้อากาศมันก็ไม่แน่นอนนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงบางวันก็มืดสลุ่มบางวันก็มาแล้วฮะซิซิก็มันเป็นช่วงหน้าฝนหน้าของเปิ่นเนาะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยฮะก็มากี่วันแล้วเนาะก็ดูแลสุขภาพกันตัวและคนทำการทำงานไปเอิญเข้ามาหลายเข้ามาดีเจไหวแล้วเนี่ยขอใส่กาแฟสักถ้วยกันเถอะดีเจก็ถามวันนี้กาแฟยังฮะเปิดก็บอกว่ามียังไนโก้กาแฟดำหลายคนชอบแบล็คกาแฟกาแฟดำของไนโก้เพราะมีสมุนไพรทางเช่าก็ใช้ดำแล้วก็ผูกขาวหรือขาวตองหลายคนบอกไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยแล้วแต่แหมไปเติมนมจืดแล้วแต่เพราะว่าสูตรนี้ไม่มีครีมไม่มีนมไม่มีน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นแต่มีสมุนไพรไนโก้แบล็คกาแฟครับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะกล่องจาก400ซาวเหลือเพียง350บาทซื้อ2กล่องฟรีค่าขนส่งนะฮะแต่ถ้ามีโปรดีๆก็คือ4กล่องเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทนะฮะ 1,000 กับ50บาทเนาะเพราะว่าจัดโปรอยู่แล้วไนโก้กาแฟดำแต่หลายคนบอกออริจินอลนะคะสูตรสลานายหลายคนเพราะว่าราคากับสมน้ำสมเนื้อบ่แปลงแต่ใดก็ดื่มกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วเนาะทุกครอบครัวบอกว่าหอมคือของพื้นได้ละกาแฟสลานายสูตรกระชายดำเนาะเป็นสูตรเจตัวร้านเจก็มีขายและก็สูตรเฮลินจือแดงเพราะมีผสมของใบแปะกล้วยเนาะดอกคำฝอยเจียวคู่หลานนะครับข้อสำคัญเราใช้ครีมน้ำมันมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลแล้วก็ใช้ยาหวานสูตรคอเลสเตอรอลนะฮะสูตรแคลอรี่

สลับสองสูตรสูตรกระชายดำดั้งเดิมและกระสูตรเห็ดลิ้นจือแดงสอบถามได้นะครับโทรมาที่เบอร์โทรที่ให้กันตลอดนะ0662562354สปอตโฆษณาเป็นช่วงเนาะลุงใจก็จะบอกไว้นะฮะสละนายทั้งสองสูตรขวัญใจของ FC ขวัญใจของแฟนรายการเนาะสักแพงขายที่ร้านดีเจนกเล็กอะตัวแทนใหญ่เลยนกเล็กนี่ใจดีมีถึงแจกถึงแถมดีเจนกเล็กนะฮะสินค้ามีคุณภาพตั้งแต่นายบัดดี้นายโกเนาะมีขายถึงแม้กระทั่งเซซามินงาดำเขาก็มีขายที่ดีเจนกเล็กนะทั้งเช่าแคปซูลนะและกาแฟสารนายนายบัดดี้ทั้งเช่าแล้วก็นายโกมีขายที่ดีเจนกเล็กนะฮะสันกำแพงรายการดีเจนกเล็กก็เอฟซีนักเลยเนาะเขาเป็นโรงงานรับ OEM โรงงานกาแฟและเสริมอาหารระดับ5ดาวได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่และก็ได้รับรางวัลเชียงใหม่แบรนด์เป็นสินค้าได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเขาเป็นโอท็อปนะฮะก็โมทนาสาธุถวยหลายคนร่วมทำบุญ FC ตัวแทนโมบายนำบุญกุศลแน่เนาะมีบุญทุกอย่างไม่ว่าจะงานโฮงตานนะฮะงานวัดงานวาต่างๆตั้งแต่ส่งน้ำพระธาตุงานอุสมผสมบทงานบวชนี่นะงานเป๊กไม่ว่าจะเป็นงานปอยนะฮะต่างๆแล้วก็แห่ถวายเทียนพรรษาเนี่ยนะฮะกาแฟสารนายนี่โอ้มีส่วนร่วมนะได้นำไปร่วมทำบุญฮงตานหลายที่หลายต่างบุญสาธุนะครับวิสาหกิจชุมชนของปันทรักเฮายังรับ OEM OEM นี่คือรับผลิตหลายคนนะฮะอยากจะทำธุรกิจมันมโหอย่าทำอย่างกึดบ่ออกอ่ะแปลงซี่อัวกะอย่าแปลงจิ้งทอดกะเพิ่นก็แปลงกันหมดอ่ะเนาะมันต้องสดๆเนาะถ้านี่ได้ดีอ่ะนะฮะทำกับข้าวไปขายเพิ่นดีกว่าอีเนาะตอนนี้เพิ่นดังแล้วนะกับข้าวนะครับที่หลายคนติดต่อติดตามทาง TikTok หรือเพจเนี่ยจะให้กับข้าว10บาทอย่างแล้วก๋วยเตี๋ยว10บาทแล้วเนี่ยมันได้ป่ะเนี่ยตื่นตั้งแต่จะมาได้ทำเด้อเพราะค่าเช่าเห็นมั้ยฮะน้องค่าเช่าที่อย่าไปลืมค่าน้ําค่าไฟค่าพนักงานเมียคนเดียวก็บ่ได้ต้องมีเพิ่นลูกน้องอันนั้นใส่ปานปัญญาแล้วปัญญาได้นะครับก็มานะฮะผลิตกาแฟเฮาแล้วผลิตฮึมีเงินมานักนะนะบ่ค่อยตั้งใจเงินมาถึงแสนทําได้ก็ได้กะเฮาจัดขอจดแจ้งอย.ขอให้เรียบร้อยเนาะท่านสามารถมีแบรนด์สร้างรายได้เป็นหลักแสนหลักล้านได้หลายคนทํามาแล้วโรงงานรับผลิตฮะทั่วราชอาณาจักรเจ้าสูตรไหนที่มีอย.ที่เฮาขอเฮ้อถูกต้องตามกฎหมายท่านยังได้สูตรไหนกาแฟสุขภาพยังใดติดต่อมานะครับเฮารับผลิตเฮ้อเนาะก็แล้วแต่ว่าท่านจะเอาสูตรไหนและเสริมอาหารนะฮะเสริมอยากจะได้กระชังขาวกระชายดำอยากจะได้ถังเช่าสาลายหรืออยากจะได้ซีซามินโรงงานเฮาเป็นโรงงานเสริมอาหารทานเสริมรับผลิตเลยนะฮะราคามาแพงครับคงมาบูดมาเน่าเนาะแต่อ่อนมาเดียวเขาเก่งนะไปขายทั้งออนไลน์ไปขายทั้ง TikTok ทั้งเพจเขา Facebook เนี่ยเขาเนี่ยได้หมดร้อนมาเดียว AI ช่วยได้จะหนักนะฮะฉะนั้นโทรมาสอบถามมาก่อนสำหรับวิสาหกิจชุมชนปันทละเขารับผลิตสินค้ารับผลิตกาแฟนะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีด็อกเตอร์มีเภสัชให้คำปรึกษาจะสุดไหนนะกาขายของมะบูดมะเน่าเนาะเก็บไว้ได้เป็นปี2ปีนะฮะกาแฟสะระนาย

0: มตามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร
1: 0993794461 0993794461 หรือ0993794451
0: มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจ
2: บริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

มีคนถามบริษัทเมตามันนี่อยู่ที่ไหนพ่องนะฮะก็เดี๋ยวจะเปิดสปอร์ตเนาะเกี่ยวกับเบอร์โทรเตรียมจดไว้กันเลยกันสำหรับหลายท่านหลายคนที่ต้องการจะนำรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือแม้กระทั่งที่ดินที่บ้านอยากจะไปจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์โยกย้ายจากที่เก่ามาที่ใหม่ที่บริษัทเมตามันนี่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวสอบถามไปนะถ้าจดเบอร์โทรได้นะครับเพราะว่าเขาจะเปิดเป็นช่วงเนาะสปอร์ตบริษัทเมตามันนี่สนับสนุนในรายการเพลงม่วนๆจากกาแฟสลาไนสูตรดั้งเดิมออริจินอลนะครับช่วงนี้หลายคนก็ถามมาเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่กันนะฮะก็ชั่วคราวเพราะว่ากล่องมันหมดเนาะใครดิบใครดีกล่องหมดโรงงานโรงพิมพ์ผลิตยามาตันเตื้อเนาะก็ FC หรือมิดเพลงบอกมาเป็นยังเอากล่องแทนมาก่อนเขาเขียนใบสติกเกอร์สอดใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับบรรจุภัณฑ์กล่องของกาแฟสลันไนนะครับสำหรับบริษัทเมตามันนี่สาขาสำนักงานใหญ่เชียงใหม่อยู่ใกล้ๆกรุสภาทางจะไปดอยสะเก็ดเรียกว่าตลาดสามแยกเลยไปน้อยเดียวทางจะไปดอยสะเก็ดสังเกตซ้ายมือตึกสี่นะฮะสีว่าสีม่วงเนาะสูงๆสองสามชั้นนั่นนะจะเขียนบริษัทเมตามันนี่ไปปรึกษาหารือกันที่ฮันได้เนาะหรือถ้าเลยไปดอยสะเก็ดก็ได้อยู่ใกล้ดอยสะเก็ดต่างจะขึ้นพระธาตุดอยสะเก็ดนั่นนะสำนักงานอยู่ห้องแถวที่ฮันถ้าสุดไปถึงอำเภอแม่ออนก็อยู่ที่อำเภอแม่งอนหาง่ายแม่ออนหาง่ายนะครับสำหรับบริษัทเมตามันนี่พนักงานสินเชื่อนะต้อนรับท่านไปกินน้ำพิธาไปปรึกษากันกันนะกับอกกับใจยังใดมาเต้าประตันยังใดบอกกล่าวกันถ้ามาตังในเมืองตังเจ็ดยอดนะฮะถนนเจ็ดยอดนี้ก็ใกล้ๆกันถึงเอาตรงข้ามอ่ะนะปริวะโรงเรียนรามบริลักษ์เจ็ดยอดเนาะอำเภอเมืองอยู่ที่ที่หนึ่งถ้าไปที่แม่โจ้สันทรายก็จะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลนะครับแม่โจ้สันทรายหรือว่าสันทรายวิทยาคมนะครับถ้าพี่น้องมาตังสันกับแปลงก็จะอยู่ถนนสายไปวัดแช่ช้างหรือใกล้สำนักงานดีเจนกเล็กขวัญใจของพี่น้องเนี่ยที่ขายกาแฟสลันไนในบัดดี้ในโกหรือว่าเซซามินสลันไนมีขายที่ฮั่นหมดในบัดดี้ในโกเนาะกับบริษัทเมตามันนี่มีห้องแถวฝั่งทิศตะวันออกเนาะต่างจะไปแช่ช้างนะอำเภอสังกะแปงนะครับถ้าไปแม่ริมก็อยู่ที่ปะติ้วนะใกล้จะเข้าไปที่อำเภอแม่ริมนะฮะซ้ายมือเหมือนกันสำนักงานอยู่ที่อำเภอแม่ริมถ้ามาที่อำเภอสะบะตองก็ตรงข้ามกันถึงคลินิกหมอยุภาตลาดมัจจำลงบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อรถเครื่องรถยนต์ที่ดินมีที่หั่นเนาะเชียงใหม่เอาแค่นี้ก่อนสอบถามก็เดี๋ยวสปอร์ตขึ้นมาเบอร์โทรบอกเนื้อเกียมประกาศไว้จดไว้กับอะไรกันปุ่นครับถ้าหากว่าพี่น้องอยู่ละปูนนะละปูนก็จะอยู่ที่อำเภอป่าซางหาง่ายครับไปอำเภอป่าซางกับถนนสายอำเภอป่าซางนี่แหละจากป่าซางแล้วก็มาที่นิคมอุตสาหกรรมเรียกว่าตลาดอินทรนเนาะต่างจะไปทางบ้านแจ่มบ้านมาไปทางนี้ได้เนาะนิคมอุตสาหกรรมสันปะฝ้ายทางนี้นะครับบริษัทเมตามันนี่สำหรับจังหวัดละปูนเอาไปไว้ทุกสาขาปรึกษาหารือกันเข้าไปกินน้ำกินท่ามาอู้เอาไปทะเบียนไปด้วยกันทั้งยิ่งดีโอ้ทะเบียนไปได้มาสักคำมาได้ถ่ายมาสักคำติดอยู่ที่ฮันที่นี่อยากจะเบาบางลงไปอยากจะรีไฟแนนซ์เอาเงินมาใช้สักน้อยนอแล้วก็ค่อยผ่อนไปได้กันปรึกษาพนักงานเขาได้ผู้จัดการเขาใจดีครับบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อรถเครื่องรถยนต์บอกฟังจากที่ไหนหูที่ไหนบอกด้วยฝากฟังดีเจนายกาแฟนายกาแฟจากกาแฟสลันไนสูตรดั้งเดิมมาแล้วดีเจอย่างมาโอ้หน่อยแต่ว่าแล้วก็ขอฟังเพลงกันเนิ่นนะ FC และหลายคนโทรมาถ้าเบอร์ขอเพลงเบอร์นี้ครับ0625962354 0625962354สปอร์ตกาแฟสลันไนลุงใจก็จะบอกเบอร์นี้นะครับเก
ที่คณะว่าตอนหลายคนหลายท่านบอกฟังหลายสถานีแต่ละที่มันบางครั้งเก่าบ่ายสองโมงกับประมาณ5นาทีนี้10นาทีนี้ได้ฟังแล้วเนาะเฉพาะต้นชั่วโมงแต่ละที่มาเท่ากันบางที่ก็ฟังได้ถึงปุ่นนะครับ5โมงเย็นนะครับยาวไปเลยพี่น้องฟังได้ทั่วกันนะฮะต่างๆอำเภอต่างจังหวัดลำปางเพื่อนกับมีที่ฟังเนาะน่านนะฮะเพราะว่าเฮาออนแอร์ไปหลายที่หลายต่างแล้วก็ที่อำเภอลีพี่น้องก็ฟังที่ลีมีสุขกันตลอดเลยขอบคุณนักๆไอ้ FC แฟนเพลงเลยกันที่ไปได้ทักไปได้ทายกันดีก็สุมาไปกันตัวแม่โจ้สันทรายสังกับแปลงโดยสเกตแม่อ่อนส่วนมากก็จะฟังกันที่แล้วก็ตั้งรถสุเทพหรือว่าถนนสุเทพเนาะเมืองเชียงใหม่ก็จะฟังกันที่ 90.50 เชียงใหม่บางงานหรือว่า 92.75 วิวบันเขินนะครับขอบคุณหลายที่หลายต่างสลับมิดเพลง FC โทรเข้ามาขอฟังเพลงกันนักกระแตเลยชื่นชอบเพลงแบบไหนก็จัดให้มีความสุขกันนะครับช่วงที่ทำงานบางคนก็บอกทำงานทุกวันเลยบางคนก็บอกว่าวันนี้วันจันทร์ยังทำงานถึงปุ๊บวันเสาร์ว่าที่ถึงจะได้ฟังรายการนี้เขาออกทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์กาแฟสารนายสุดดังเดิมฝากไว้ตัวนะครับฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะมีความสุขกับการเราฟังเพลงม้วนๆเช่นเราฟังครับ

0: ืดมงคลพญาช้างหลวงมาแล้วอาหารสุขภาพพืชที่ดีกับพืชผลการเกษตรทุกอย่าง18ปีแห่งความเชื่อมั่นของพี่น้องเกษตรกรไทยที่ใช้กันมาแบบต่อเนื่องพืชมงคลผสมสาลาย
1: สไปรูลีน่า
0: ที่พืชต้องการอีกหลายชนิดทั้งลำไยลิ้นจี่องุ่นเงาะทุเรียนหอมแดงหอมหัวใหญ่ข้าวโพดนาข้าวไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้และพืชอื่นๆอีกหลายชนิดผลผลิตเป็นที่ถูกใจได้กำไรลดต้นทุนในการผลิตช่วงนี้ดีมีโปรโมชั่น
2: ขนาด5ลิตรแถมฟรีขนาด1ลิตรอีก3กระป๋องจ่ายเพียง 1,950 บาทฟรีเก็บเงินปลายทางโทร062-596-2354 062-596-2354
0: พืชมงคลพญาช้างหลวง

ที่ไม่รับแฟนรายการ FC คือเกียรติแนะนำเข้ามานะฮะไม่ว่าจะทางหน้าใหม่หลังใหม่หรือว่าทางไลน์หลายคนก็จะแอดไลน์เข้ามาที่0625962354 0625962354เบอร์นี้เนาะสอบถามข้อมูลแล้วก็ขอฟังเพลงกันได้นะฮะเจอจัดออกวันอย่างก็บอกมาก่อนล่วงหน้าเนาะเพราะมีเพลงบางคนบอกว่าทำงานที่ออฟฟิศที่สำนักงานช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนอะเสาร์ทิศปิกไปบ้านที่จังจังหวัดนะฮะก็ไม่ได้ฟังหน้าใหม่แต่ก็จะฟังทางลิงก์หรือว่าทางแอปมือถือก็ฟังได้กันจริงๆแล้วฟังกันได้ตลอดเนาะมีฮะลูกทุ่งลูกกรุงก็มีพ้องเพราะบางเพลงนี่นักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงลูกกรุงมาร้องบางครั้งนักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงสตริงมาร้องอย่างทรายกับทะเลเนาะต้นฉบับก็จะเป็นของนันทิดาเนาะตายอรไทยก็มาร้องในเวอร์ชั่นของลูกทุ่งกับไพเราะฉะนั้นบัดเดียวนี้จะแยกแยะไปได้ถ้ามิดเพลง FC ขอเพลงมาระบุน้อยนึงว่าอยากฟังคันใดฮ้องอย่าก่อนจะชัดเจนถ้าบอกว่าทรายกับทะเลบางครั้งแอดมินอาจจะเปิดของนันทิดาเนาะบางครั้งก็เปิดของตายอรไทยเพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชั่นนะฮะว่ายุคนี้มันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและความทันสมัยถ้าสมัยตะก่อนฮู้กะถ้าจะลูกทุ่งมาเก่านี่เพิ่นขอแล้วสุรพลสมบัติเจริญฮู้ละเป็นลูกทุ่งใช่เมืองสิงห์แมนซิตี้ไลออนนี่ฮู้ละเป็นลูกทุ่งประเด็นนี้มันมาได้แล้วฮะก๊อตฮ้องเนี่ยบางครั้งก๊อตนี่ฮ้องกับไก่เป็นลูกกรุงก็มีนะเป็นสตริงก็มีต้องมีความเข้าใจเนาะกับบทเพลงก็ได้ครับบางครั้งก็มีเพื่อชีวิตสตริงพ้องหล่นเข้ามาเพราะตัวใจ FC มิตรเพลงอย่างมีความสุขกันแล้วครับกับรายการเพลงของใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณคุณดีเจคนนี้ครับจากกาแฟสละนายสุดดังเดิม10กว่าปีแล้วนะหลายคนหลายท่านบ่เคยรู้จักกาแฟสละนายสุดกระชายดำกาแฟโอท็อป5ดาวระดับประเทศและกาแฟสละนายสุดเฮ็ดลินจือสปอร์นะฮะของเฮ็ดลินจือแดงที่ไร้น้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยหญ้าหวานสกัดสุนแคลอรี่และใจครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวสุนโคเรตอลเป็นสุดเจกลมกล่อมหอมแน่ๆมีหลายคนละถามว่าหลายคนถามมาไอ้ยังมีแผ่วปุ๋ยพวกนี้จริงๆไม่ใช่ปุ๋ยนะสารสกัดเข้มข้นนะฮะพืชมงคลพญาจังหลวงพืชมงคลพญาช้างหลวงเป็นฮอร์โมนก่อนฮอร์โมนก็ได้เนาะแต่ไม่ใช่ปุ๋ยนะฮะเป็นฮอร์โมนที่มาแรงที่ปกแซงทางโค้งกันมาตลอดเพราะว่าเขาผลิตมา10กว่าปีแล้วแต่สมัยก่อนนี้เฮาไม่ได้ใส่ชื่อพืชมงคลพญาช้างหลวงเพราะว่าเฮาทำส่งบริษัทเนาะและใจกันมาเดี๋ยวพี่น้องตั้งลี้ตั้งลำปางเมืองฝางตั้งปุ้นนะครับโดยสเก็ตบ้านเฮาแล้วก็ตั้งเสมองทดไปถึงเปล่ามันใช้กันมาตลอดเลยพืชมงคลพญาช้างหลวงชนิดน้ำเข้มข้นสารสกัดนะหรือว่าฮอร์โมนถ้าใช้พืชมงคลพญาช้างหลวงแล้วจะใช้ฮอร์โมนอยู่ก่อนมันจำเป็นครับของเรามีครบหมดแล้วผสมสาหร่ายสไปรูลินาซ้ำ10กว่าปีแล้วพี่น้องโอ้โหมันยืนยาวเกษตรกรตั้งนครสวรรค์ใช้หน้าไทรทนีกาแฟเพชรที่เราสามงามเนี่ยไปกันมาเป็น10ปีเพิ่งใช้กันต่อเนื่องครับใช้กันมาตลอดณบัดนี้ก็ใช้กันอยู่นะฮะชนิด1ลิตรกับ5ลิตรเฮามีแถมตัวนึงนะฮะตอนนี้เราจัดโปรพิเศษก็ได้จัดโปรที่บอกว่าคือ FC หรือมิตรเพลงที่อยากจะใช้แบบตัวน้อยๆเอาไปฉีดพ่นทางใบทางพุ่มทางดินได้หมดเลยนะเว้นระยะสีฉีดกันก็ประมาณแล้วแต่ว่าบางคนก็4วันบางคนก็อาทิตย์1บางคนก็10วันนะฮะแล้วแต่พืชเนาะมีความต้องการแล้วแค่ไหนพืชฉีดตอนเช้าตอนเย็นตอนเด่นฮ้อนๆนี่ก็เพิ่งมาฉีดกันต้องแยกแยะฮะแต่จะฉีดผลสารจำใบก็ต้องแยกแยะกันแต่ผสมแล้วก็กับฆ่าเชื้อราหรือว่าจะฆ่าแมลงนั้นได้ครับ
แล้วปุ๋ยเม็ดใช้อยู่ก็มันเป็นธรรมดาพืชต้องการปุ๋ยบางครั้งเนาะ NPK นะก็สำคัญนะครับแต่ในของเฮาเนี่ยจะทำให้ท่านลดการใช้ปุ๋ยลงเยอะนะฮะจนสุดท้ายนี่คนที่ใช้มา 3-4 ปีนี่บอกว่าโอ้โหปุ๋ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยไม่อย่างมาผลผลิตนี่เป็นที่น่าพอใจเลยเพื่อตาดอกได้เลยนะตัวนี้สุดยอดยืดช่อเนาะเหมาะกับแต่อย่างลำไยต้นมะม่วงข้าวพืชผลการเกษตรคู่อย่างเอาไปว่าพืชมงคลพญาจังหลวงครบเลยนะฮะฉีดพ่นได้หมดเลยทางใบทางรุ่มพุ่มนะทางรากทางติดพี่น้องเกษตรกรเคยใช้ควบคู่กับปุ๋ยยายังได้ก็ได้อยู่แต่จะลดการใช้ปุ๋ยลงแน่นอนนะฮะสอบถามราคามาเพราะตอนนี้เฮามีโปรดีๆขึ้นด้วยเนาะข้อสำคัญนะครับโรงงานของวิสาหกิจชุมชนเฮาสังกัดสำนักงานเกษตรเฮามีที่มาที่ไปสตอรี่เฮามีโรงงานครับสังกัดสำนักงานเกษตรและรับ OEM OEM คือรับผลิตทั้งกาแฟทุกสูตรสูตรสุขภาพสูตรทีนวันกาแฟดำแบล็คกาแฟอย่างบอกมาเป่าผลิตได้หมดแล้วก็อาหารเสริมหรือเสริมอาหารเซซามินสาหร่ายสไปรลุยเนี่ยกระชายขาวกระชายดำสกัดทางเจ้าเขาผลิตได้เขามีเภสัชที่คอยดูแลแล้วก็ท่านด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยนะฮะที่เป็นที่ปรึกษาของวิสาหกิจชุมชนปันทละเขาจนได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยโอท็อป5ดาวระดับประเทศและข้อสำคัญเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่แบรนด์นะฮะมาฟังบทเพลงกันม้วนๆก่อนเดี๋ยวเพื่อนก็สอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทรเขาให้กันตลอดเลยเชิญรับฟังเพลงก่อนครับ

ัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสละไงกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก๋ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสละนายนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสละนาย

เราใครคิดถึงมิตรบริการทุกท่านทุกคนนะครับกับรายการเพลงม้วนๆเนาะที่มิตรบริการให้การที่จามาเป็นเวลาเป็นสิบปีนะครับกับรายการเพลงใจดีจะสบายไนท์คอฟฟี่รักคุณผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป5ดาวระดับประเทศวิสาหกิจชุมชนของเขานะครับช่วยเหลือพี่น้องลูกไล่เฮามานะฮะเกี่ยวกับผลิตกาแฟจนมาเป็นแบรนด์สลานายที่ท่านรู้จักนะฮะแบรนด์สลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟไร้น้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยสูตรของสมุนไพรกระชายดำธัญพืชนอกจากนั้นเขายังมีส่วนผสมของหญ้าหวานศูนย์แคลอรี่สำหรับคนที่มาชอบดื่มน้ำตาลแล้วก็ครีมที่ไม่มีไขมันทรานนั่นก็คือครีมมะพร้าวนั่นเองนะครับเป็นของที่จังหวัดเชียงใหม่โอท็อป5ดาวระดับประเทศกับเชียงใหม่แบรนด์และคนหลายท่านบอกตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยกลิ่นกาแฟที่หอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยต้องเป็นกาแฟสลานายเท่านั้นนะครับคนที่คุณฮักในครอบครัวชงสามีภรรยาอีพ่อไอแม่ดื่มได้เนาะวันหนึ่งแก้วสองแก้วนี้ได้สบายมากแก้วกาแฟน้ำร้อนๆ นะครับถ้าช่วงหน้าร้อนหลายคนก็มักจะชงร้อนแล้วก็เอาไปเติมใส่เทใส่น้ำแข็ง กลายเป็นกาแฟเย็นก็ได้ครับแต่อาจจะประมาณสองซองให้มันเข้มข้นหน่อยนะฮะพอมันโดนน้ำแข็งเยอะมันก็จะจืดไปนิดนึงแต่ถ้าหลายคนมาสนใจเรื่องรสชาติความจืดนะเคยกินได้ดื่มที่มันมีน้ำตาลก็ชื่นชอบอยู่นะครับสามารถทำได้ครับทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นทุกสูตรของเขาหลายคนชอบสูตรเฮดลินจื้อก็ดื่มนะฮะกาแฟสลานายสูตรเฮดลินจื้อได้สองสูตรนี้10กว่าปีแล้วครับกระชายดำและเฮดลินจื้อทุกสูตรนะฮะก็เขาเป็นเจตัวเนาะหลายคนที่ทานเจดื่มเจเนี่ยก็ทานได้ตลอดนอกจากนั้นเขายังมีกาแฟที่เข้มข้นกว่านั้นก็คือกาแฟผสมทางเช่าไนบัดดี้ครับไนบัดดี้กล่องสีดำทองซองสีทองนี่จะผสมทางเช่าเก่ากี้เข้าไปเข้มข้นกว่าเดิมนะฮะอาจจะราคาแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็เป็นโอท็อป5ดาวสุภาพสตรีก็จะชอบสูตรสีชมพูเรียกว่าไนบัดดี้เหมือนกันแต่เป็นสูตรคอลลาเจนนะฮะกล่องสีชมพูซองสีชมพูหลายคนบอกชอบกาแฟดำดีกว่าไม่อยากมีน้ำตาลไม่อยากมีครีมสักอย่างแต่จะได้สมุนไพรไปด้วยต้องเป็นไนโก้ครับไนโก้แบล็คคอฟฟี่นะครับไนโก้แบล็คคอฟฟี่เป็นกาแฟดำเข้มข้นแท้ๆท่านสามารถไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งหรือนมแล้วแต่ท่านใดเนาะจำไว้นะครับสูตรดั้งเดิมกระชายดำเฮดลินจือและสูตรมาใหม่นี้ก็คือไนบัดดี้นะฮะกล่องสีดำทองสีเหลืองซองกล่องสีชมพูซองสีชมพูสุภาพสตรีแล้วก็เข้มข้นโดนใจก็เป็นแบล็คคอฟฟี่กาแฟดำนะฮะไนโก้เลือกเอานะฮะนอกจากนั้นครับนะโรงงานเฮายังรับผลิตเรียกว่า OEM สำหรับหลายคนหลายท่านต้องการอยากจะมีแบรนด์อยากจะมีธุรกิจเป็นของส่วนตัวนะฮะผมบอกว่ารถเบนซ์ยังต้องมีอย่างอะไรหลายคนทำงานประจำนะฮะหลายคนก็ค้าขายไปตัวเพราะว่าเศรษฐกิจอีเนี่ยฮะก็อยากจะมีรายได้เพิ่มเสริมหลายคนก็มาเป็นงานหลักไปเลยเขาทำเขาสร้างมาให้หลายแบรนด์หลายคนช่วยเหลือพี่น้องหลายคนหลายท่านนะฮะที่ต้องการอยากได้แบรนด์คือสร้างแบรนด์อยากจะได้ยี่ห้อตัวเก่านี่จะได้มาปรึกษาเขาได้โอ้มีเงินมานักนะมาถึงแสนมาปรึกษากันได้นะครับเขาช่วยเหลือหลายคนสร้างแบรนด์ตัวเก่าเป็นโหตอนนี้ก็ร่ำรวยกับไปหลายคนแล้วครับนะฮะก็ติดต่อมาที่0625962354ถ้าฟังมาตันก็ไปฟังตอนโฆษณาสปอตลุงใจแอสแซมจะบอก0625962354เบอร์ที่ FC หรือว่าแฟนรายการจะพิมพ์เข้ามาเป็นแอดไลน์นะครับหรือว่าขอฟังเพลงไว้ก่อนได้เลยนะ DJ นาย Coffee Music คอยจัดให้และหลายคนบอกลูกเต้ากระจบมาแล้วนะชอบไปก้าไปขายหรืออย่างคนบริโภคเก่งนอกละออนขายออนไลน์อย
อยากจะสร้างแบรนด์ตัวเก่าอยากจะขายออนไลน์มาปรึกษาเฮาเฮามีทีมงานมืออาชีพนะฮะที่คอยแนะนำนะครับมีงานวิจัยรองรับขอออย.เรียบร้อยพร้อมกับท่านสามารถสร้างแบรนด์ของท่านได้ไปนะครับจะยี่ห้ออย่างนะครับชื่นชอบชื่ออย่างอยากจะได้สูตรตัวไหนปรึกษาเขาก่อนนะครับกับนาย Coffee Music รายการเพลงเงี้ยขึ้นบัตรตันออกบัตรตันก่อนโอ้ยแม่ฟังรายการไปเน้อเริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงของทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะวันจันทร์นั่นแหละถึงยาวถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะครับบ่ายสองโมงไปถึงปุ้นนะครับสี่โมงหรือห้าโมงบางสถานีนะครับท่านสะดวกที่ไหนฟังที่ไหนได้กับฟังที่ฮั่นเนาะหลายคลื่นหลายสถานีนะครับออกต่างจังหวัดด้วยนะติดต่อสอบถามเข้ามานะฮะกับแบรนด์อยากจะสร้างแบรนด์อยากจะผลิตสินค้าตัวไหนอยากจะผลิตอาหารเสริมนะฮะจะเอาอย่างใดนะครับบอกอยากจะผลิตเซซามินงาดำสาหร่ายสไปรท์ลูรีน่ากระชายขาวกระชายดำนะหรือจะเป็นเรื่องราวของการเกษตรนะครับพืชการเกษตรช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพพืชนะฮะหรือว่าแบบชนิดฮอร์โมนอยากเอาอย่างใดเฮาพร้อมและผลิตตามแบรนด์ของท่านได้ติดต่อสอบถามเข้ามานะช่วงนี้ก็ฟังเพลงกันคลายความร้อนม่วนๆนะฮะกับ DJ นาย Coffee Music นะครับเพราะช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้รับสายหน้าใหม่พอ DJ ก็ติดภารกิจมีการอบรมและการงานวิจัยกันต่อเนื่องนะฮะวันไหนเข้ามาหน้าใหม่กันสดๆแล้วก็จะเอิญมีรับแฟนรายการนะช่วงนี้มาฟังเพลงม่วนๆกันก่อนนะฮะชื่นชอบแล้วก็ขอกันเข้ามาใจดีจะสบายนาย Coffee รักคุณคุณเชิญฟังครับ

0: ู่บ้านก็อยู่กะ
1: ลุงใจอ่ะมึงฟังยังไง
0: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
2: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบก่อน
3: หอมหอมตะลมตะลมตะน
4: อกาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย

ิตรรักแฟนรายการกระไรเกียรติอยู่ในรายการเพลงม้วนๆกับกาแฟสลนายล้านนาโอท็อป5ดาวระดับประเทศมีสูตรดั้งเดิมออริจินอลกาแฟสลนายสูตรกระชายดำกาแฟสลนายสูตรเห็ดลิ้นจือทั้งสองสูตรไม่มีน้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยยาหวานสูตรแคลอรี่ไม่มีครีมไขมันตรานใช้ครีมมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลทั้งสองสูตรนี้เป็นสูตรเจอยู่คู่กับครอบครัวมิรักรายการมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับความภาคภูมิใจของโอท็อปไทยล้านนาจนได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลของดีกาแฟดีและเป็นตราเชียงใหม่แบรนด์ของดีจังหวัดเชียงใหม่ไปตัวครับนอกจากมีกาแฟหลายสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรสลันไนสูตรดั้งเดิมก็ยังมีสูตรทางเช่านายบัดดี้ที่เข้มข้นดนใจทั้งของสุภาพบุรุษและก็ของสุภาพสตรีทุกสูตรไม่มีน้ำตาลนะและยังมีกาแฟดำนายโกสูตรพรีเมียมแบล็คคอฟฟี่กาแฟที่ไม่มีครีมไม่มีน้ำตาลแต่มีสมุนไพรไทยจีนทิเบตไม่ว่าจะเป็นทางเช่าเกากี้เบต้าคูแคลนกระชายเห็ดลิ้นจือแล้วก็เจียวกู้หลานใบหม่อนภูคาวหรือว่าเขาตองแล้วก็แปะกล้วยนอกจากนั้นเฮาโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันธรักษ์ยังเป็นโรงงานที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมชื่อก็บอกแล้วเนาะอาหารเสริมหรือเสริมอาหารนะครับว่าจะเป็นทางเช่าหลายคนรู้จักทางเช่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวเป็นแคปซูลนะฮะทางเช่าเฮามีส่วนผสมที่ลงตัวใน1แคปซูลจะประกอบด้วยทางเช่ามีกระชายดำมีสปอร์ของเห็ดลินจือมีเจียวคู่หลานเบต้าครูแคนฉะนั้น1แคปซูลของทางเช่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลเมื่อปี2559นะครับรายแรกรายเดียวในประเทศไทยอันนี้ก็คือนายบัดดี้ทางเช่าแคปซูลเหมาะสำหรับใครนะครับเหมาะสำหรับทุกท่านนะฮะวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยท่านสว.คนที่อยากมีเสริมอาหารไว้หรือว่าอาหารเสริมชื่อก็บอกมันเป็นยาหรือเปล่าไม่ใช่ยานะฮะแต่กินคู่ยาได้ก่อนได้ครับมันบัตรีครับก็บัตรีครับเพราะว่าของเขาเป็นสมุนไพรแต่หมอมันบอกให้กินอาหารเสริมกินอย่างอื่นก็มาเป็นอย่างครับเนาะท่านก็แยกกันดื่มกันกินกันแล้วกันเหมือนกาแฟก็ไปดื่มมาตอนที่เขาไม่ได้กินยาอาจจะล้างอาหารถ้าจะเป็นเสริมอาหารเสริมว่าจะเป็นทางเช่าชนิดแคปซูลท่านก็ทานตอนได้ดีฮะอาจจะเป็นตอนก่อนจะนอนหัวค่ำ1แคปซูลหรือตอนเช้าครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาท้องว่างก็1แคปซูลเนาะเพราะยาส่วนมากก็จะมีหลังอาหารหรือว่าก่อนอาหารเหมือนกันแต่นี่เฮาก็ท้องว่างตอนเช้าตื่นมาก็ได้เลยครับมันเป็นเสริมอาหารเนาะคู่กับยาเขาอาจจะห่างกันหน่อยระยะเวลาที่ทานก็10นาที20นาทีอันนี้เรื่องราวของทางเช่าโอ้สมัยแต่ก่อนเนี่ยฮะโหมาได้กินกันแล้วครับทางเช่านี้โดยเฉพาะเป็นอาหารโปรดของฮ่องเต้เจ้าขุนมุนนายนะกิโลนึงหลายแสนนะครับแต่ตอนนี้เขาได้นำมานะใส่ในแคปซูลโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอย.ถูกต้องตามกฎหมายราคาที่จับต้องได้
ผลิตภัณฑ์สินค้าทุกตัวเราช่วงนี้เรามีโปรเนาะท่านโทรมาคุยมาอู้กันก่อนนะฮะที่ call center ลูกค้าสัมพันธ์นะที่0625962354 0625962354เบอร์นี้ครับท่านแอดไลน์ไปนะครับพิมพ์ไลน์เข้าไปหรือว่าเมมชื่อขึ้นไปมันก็จะเด้งหรือว่าให้ลูกหลานแอดไลน์ให้กำแล้วโทรคุยโทรอู้กับแอดมินเพิ่นนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาเมินนานเนาะมีเพลง FC ที่มีความจริงใจและก็ฮักกันก็เติงหายพ่อยแม่นะครับพี่น้องทุกท่านนะเฮามีสมุนไพรแล้วก็มีแรกที่ต้องดูแลเยอะแยะเลยนะครับทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านด็อกเตอร์เป็นงานที่วิจัยตัวนะฮะเอาสังกัดสำนักงานเกษตรนะครับเอาเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็สำนักงานของพัฒนาชุมชนหรือว่าโอท็อปสังกัดสำนักงานสังกัดก็เรียกว่ากระทรวงมหาดไทยมีการคัดสรรมีการต้องดูแลผลิตผลผลิตภัณฑ์เฮาให้มาตรฐานอยากรู้ว่าเฮามีผลิตภัณฑ์อย่างพ่อของอยากจะเป็นตัวแทนอยากจะกล้าจะขายหรือจะเป็นโมบายหรือจะจ้างผลิตเอารับ OEM รับผลิตทุกอย่างตั้งแต่กาแฟชาสูตรไหนบอกมาหรือจะเป็นเสริมอาหารเสริมนะครับช่วงนี้เราอู้เฉพาะเพียงเรื่องถังเช่าก่อนแคปซูลสนใจอยากจะทานว่าเหมาะสำหรับใครอย่างใดก็หลังไม้ได้เนาะสอบถามกันเข้ามาจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกทางสถานีวิทยุที่ท่านรับฟังนี้ด้วยเปลี่ยนบรรยากาศช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงกันพร่องนะช่วงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะฮัมบ้ากันนะบทเพลงเนื้อเพลงทำนองเพลงมันดิ้นได้นะแล้วแต่ใครจะใส่ทำนองไปอย่างไรขอบคุณนะครับที่มีเพลงที่แนะนำเข้ามาอาจขอวันนี้ประทานฟังกับพรุ่งนี้ได้ฟังนะโทรมาอู้มาจ่ากันได้นะครับหลังใหม่ถ้าหน้าใหม่ไปได้เปิดเพราะช่วงนี้ก็ดีเจจัดแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาบัดสะดวกเรื่องการรับโทรศัพท์นะต้องขอโทษขออภัยทางดีเจนายคอฟฟี่มิวสิกดีเจชื่ออย่างนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นแหละครับง่ายดีเนาะนะครับรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบเป็นสินน้ำใจให้กับFC ที่ติดตามกันแต่เนี่ยเอาของแต่เนี่ยแฟนคลับของดีเจนะฮะช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงเพราะๆนี่ที่ท่านได้เกียรติแนะนำเข้ามาทางไลน์0625962354กับรายการเพลงดีๆกาแฟสลานายและไหนบัดดี้เพื่อนดีของคนคุณเชิญรับฟัง

0: เซซามินเซซามินสันสกัดจากนาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลานายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาท
1: ลงรูปลงจูบ
0: ซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าคนส่ง
1: ร้อนเดียวได้ว่าสายลมช่วยบอก
0: ติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062 596 2354 062 596สองสามห้าสี
1: ่
0: ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

รื่องรายการเกียรติอยู่กับรายการเพลงม้วนๆใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณเป็นประจำนะฮะทุกวันเวลาดีๆช่วงนี้ครับเป็นประจำมามีวันหยุดนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยกับกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่หลายๆครอบครัวเป็นดื่มเป็นประจำกาแฟที่มามีน้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมจากย่าหวาน0แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าว0คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานเป็นกาแฟที่หลายคนบอกดื่มแล้วมันลำมันอร่อยกลมกล่อมหอมหอมแต่ว่ามีส่วนผสมของไฟเบอร์ธัญพืชวิตามินเกลือแร่สาหร่ายสไปรูน่าเป็นสุดเจนะฮะเป็นสุดเจกาแฟสารนายสุดกระชายดำได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศนะครับของดีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเชียงใหม่แบรนด์อยู่คู่กับ FC แฟนคลับของ Night Coffee Music ของเรามาหลายปีนะฮะหลายคนฟังรายการบอกโอ้เพลงม่วนแต่ว่าขอบคุณที่ช่วยแนะนำกันเข้ามาทางแอดไลน์เนาะหลายคนก็จะโทรไลน์หรือว่าพิมพ์ลงไปในไลน์จะสะดวกสบายกว่าเพราะว่าหน้าใหม่ช่วงนี้งานยาวเลยนะครับก็ถ้าวันไหนเข้ามาเนาะก็จะเอิ้นจะบอกFC โทรเข้ามาอย่านะครับจะบอกให้ถูกนะครับขอฟังเพลงได้ตอนนี้ FC หลายคนนะฮะเพิ่นจะฟังทางไลน์แล้วเพิ่นก็จะพิมพ์เข้ามาขอเพลงอาจจะมีซ้ำเก่าซ้ำใหม่เก่าพ่องใหม่พ่องประมาณนี้ลูกทุ่งเป็นรักเนาะแต่อาจจะมีลูกกรุงหล่นมาหรือว่าสตริงหรือเพื่อชีวิตพ่องเพราะว่าเพลงลูกทุ่งตัวนี้มันจะยิงไปทางสตริงนะครับเนาะดนตรีเปลี่ยนไปอย่างอันไปหมดก็มาว่ากันนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนำชื่อนักร้องมาตัวจะดีนะไข่ห้องมันจะได้ตรงต่อความต้องการของ FC ของแฟนรายการกาแฟสลานายสูตรเฮลินจือครับเป็นห่อเนาะเฮลินจือก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันถึงกระชายดำคือมีเฮลินจือมีเจียวคู่หลานตัวนี้สำคัญมากนะครับมีดอกคำฝอยด้วยหลายคนก็ชอบนะฮะดื่มสูตรเฮลินจือมันซับมาหน่อยถ้ากระชายดำจะเข้มข้นแล้วสูตรนายพัดดีเป็นใดอันนี้เป็นกาแฟถังเช่าทางเช่าห้องเต้เพิ่นจะทานเพิ่นจะดื่มเพราะกิโลหลายแสนสมัยก่อนนี่โอ้เจ้าขุนมูลนายทั้งนั้นเลยนายบัดดี้ทางเช่านะครับเข้มข้นโดนใจมีกระชายมีทางเช่านะครับมีเกากี้มีแปะกล้วยมีเจียวกู้หลานครบถ้วนเลยแล้วก็สูตรสุภาพสตรีหลายคนชื่นชอบเพราะกล่องสีชมพูซองสีชมพูนี่ก่อนนายบัดดี้กล่องสีชมพูมีคอลลาเจนคุณสุภาพสตรีเพิ่นชอบนี่จะซบลงมาหน่อยนึงแต่ถ้าเข้มข้นโดนใจแล้วก็สูตรประจายกล่องสีดำทองซองสีทองไหนบัดดี้ครับนะบรรจุก็15ซองราคาแตกต่างกันโทรสอบถามกันที่คอลเซ็นเตอร์หรือพิมพ์แอดไลน์เข้าไปก็ได้ที่0625962354เบอร์นี้ครับสปอร์ตโฆษณาจะบอกตลอดรายการแล้วก็จะมีกาแฟดำสำหรับคอกาแฟดำชอบไนโก้ไนโก้นี่เป็นแบล็คคอฟฟี่หรือว่าชงเป็นอเมริกาโน่ฮ้อนได้เย็นได้คำว่าฮ้อนได้เย็นได้ว่าสูตรนี้เป็นสูตรกาแฟดำแต่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรกังถังเช่ากระชายเจียวกู้หลานแล้วก็สำคัญมีผู้ขาวหรือขาวตองตัวนี้สำคัญมากนะฮะอยู่ในไนโก้หลายคนชงแล้วก็จะใส่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งอันนี้แล้วแต่ความต้องการมาใส่ครีมละผลเลือกได้หรอแต่หลายคนจะชอบเอานมเขาใส่หน่อยกลมกล่อมหวานมันก็ได้แต่สูตรนี้จะมามีครีมมามีน้ำตาลเป็นกาแฟดำนะ Black Coffee คือกาแฟอเมริกาโน่ไนโก้นะครับแน่นอนครับสำหรับคอกาแฟจะชอบสูตรนี้เนาะและชงเย็นก็หลังจากที่เราชงน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วมีแก้วใส่น้ำแข็งเย็นๆก็เทลงไปหลายคนก็หยดน้ำผึ้งเข้าไปเหมาะนะครับเป็นกาแฟเย็นในช่วงร้อนๆนี่ดีมากฝากไว้ด้วยนะครับไนโก้มาจากนายบัดดี้แล้วก็มาจากสลานายทั้งนั้นเลยเสริมอาหารเสริมหลายคนก็ต้องการนะขอแนะนำสำหรับเซซามินเซซามินงาดำรู้จักกันดีเนาะจื่อก็บอกว่าเซซามินไม่ใช่ยานะครับหลายคนบอกโอ้เดี๋ยวครับกินแล้วนอนหลับพักผ่อนมันหลับดีหลับลึกไม่ใช่ยาต้องฟังนะครับทานคืนละ3แคปซูลซิลแคปซูลได้อีพ่อแม่ก็ทานได้นะฮะแล้วอ่อนอายุ18 19สาวขึ้นไปบางครั้งเล่นเกมเล่นอย่างนักเครียดนอนมาหลับเซซามินทางเลือกเนาะนะครับเซซามินตอนนี้เราจัดจำหน่ายในราคาพิเศษโดยกระปุกนึ่งเพียง199บาทเก็บเงินปลายทางเพราะช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะนะแต่ถ้า2กระปุกขึ้นไปนะครับ
398เนี่ยฟรีค่าขนส่งมันมีค่าขนส่งแล้วประหยัดไปแหมนะ2กระปุกปีใหม่เมืองนี่ก็ดำหวยปล่อยแม่ได้ดีเนอะเซซามินแต่ถ้าอยากได้ถังเช่าแคปซูลตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีต้องการนะครับจะทานอาหารเสริมอาหารก็ขอให้เป็นถังเช่าในบัดดี้อันนี้ชนิดแคปซูลเหมือนกันราคาก็จะแตกต่างกันท่านกับพิมพ์ก็ทักเข้าไปในแอดไลน์หรือโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์เบอร์เดียวกันนี่แหละครับนะฮะฝากไว้ด้วยและรายการของเรายังมีผู้สนับสนุนนอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมในบัดดี้กาแฟสารนายและพืชมงคลพญาจังหลวงสำหรับงานการเกษตรฉีดพ่นทางใบทางดินได้หมดเลยนะครับประหยัดและทำให้ลดภาวะโลกร้อนด้วยพืชธัญญาหารทุกอย่างใช้ได้หมดเลยพืชมงคลพญาจังหลวงและต้องขอขอบคุณบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อนะครับเพราะว่าสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินต้องไปที่บริษัทเมตามันนี่นี่หลายสาขาแล้วครับนะถ้าสาขาจังหวัดลำพูนไปที่อำเภอป่าซางแล้วก็สาขาการอินทรไปทางนิคมอุตสาหกรรมจะไปทางบันทิพุนนะครับสำหรับเมตามันนี่เชียงใหม่นี่หลายสาขาสำนักงานใหญ่ก็ใกล้ๆกันถึงตลาด3แยกดอยสะเก็ดหรือว่าครุสุภาแล้วก็ไปที่อำเภอดอยสะเก็ดทางจะขึ้นบันไดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็ไปปุ้นนะครับที่อำเภอแม่อ่อนถ้าจะไปแม่อ่อนเรียบร้อยแล้วก็มาเพียครับที่แม่โจ้เนาะขอบคุณนะฮะสำหรับวิทยุไฟลังกาไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บริษัทเมตามันนี่พี่น้องสอบถามได้บริษัทเมตามันนี่อำเภอสันป่าตองก็ตรงข้ามกับถึงคลินิกหมอยุภาประจำรงบริวารตลาดประจำรงอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ็ดยอดถนนเจ็ดยอดเนาะช้างเผือกตำบลช้างเผือกตรงข้ามกันถึงซอยโรงเรียนลานบริลักษ์สระแม่ริมปาร์ตี้เปิดใหม่เนอะอำเภอแม่ริมนะฮะสันทรายแม่โจ้สันกำแพงโทรสอบถามเบอร์โทรบอกเมื่อเป็นระยะเนาะสำหรับบริษัทเมตามันนี่พนักงานใจดีครับทุกสาขากินน้ำกินท่ากันได้นะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆ FC ก็โทรเข้ามามีความสุขกับรายการเพลงใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณครับ

0: ู่บ้านก็อยู่กะ
1: ลุงใจอ่ะมึงฟังยังไง
0: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
1: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบก่อน
2: หอมหอมตะลมตะลมจน
3: กาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชซาลาดสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย
4: เซซามินเซซามินแสนสกัดจากนาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลานายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าคนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

เมตามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทร์ป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร099379 4461 099 379 4461 หรือ099 379 4451 มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

ที่ก็นับขั้นตอนกันแล้วนะฮะหลายคนหลายท่านบอกทำงานไปตัวนะบางคนอยู่ออฟฟิศสำนักงานนะฮะบางคนก็ขายของหน้าร้านบางคนก็ทำงานอยู่ในให้ในสวนพี่น้องเกษตรกรพกวิทยุไปตัวก็เปิดฟังรายการว่าเอิญมาแปะเขาใส่เนาะดีเจนายบัดดี้คนบอกว่าไอ้บัดดี้ไอ้บัดดี้หลายคนก็ฮ้องดีเจนายบัดดี้บางคนก็ฮ้องดีเจนายเอ็มอ่ะแล้วแต่นะครับเพราะว่า FC ของดีเจเนี่ยอยู่ด้วยกันมามัน10กว่าปีแล้วนะฮะเริ่มตั้งแต่จัดกาแฟออริจินอลสุดกระชายดำของสลานายสุดกระชายดำที่มันมีน้ำตาลแต่วันกลมกลมใช้ครีมมะพร้าวไม่มีไขมันทรานนะฮะไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยแล้วข้อสำคัญเป็นสูตรเจฮะและก็สูตรเฮลินจือนะครับ10กว่าปีแล้วตอนนี้ก็มีออกมาใหม่ในแบรนด์ของนายบัดดี้นายบัดดี้นี่ก็จะมีตั้งแต่นะครับสูตรคุณผู้ชายเพราะว่าป้าใจชอบเข้มความหมายก็คือมันเข้มเนาะก็เลยกลายเป็นสูตรคุณผู้ชายกล่องสีดำทองซองสีทองนั่นแหละครับเป็นกาแฟนายบัดดี้ถังเช่านะครับพร้อมกับนายบัดดี้สูตรของคุณสุภาพสตรีสูตรคอลลาเจนนะฮะบริเวณเซลซีอินวันสูตรนี้มีเซลซีอย่างนะครับมีตั้งแต่กาแฟอาราบิก้านะครับของสายพันธุ์ภาคเหนือเฮาที่โดดเด่นก็มีคอลลาเจนนะครับคุณผู้หญิงเป็นชอบคอลลาเจนเนาะนอกจากนั้นก็จะมีส่วนผสมของถังเช่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าถังเช่านี่พี่น้องก็รู้เนาะในแง่ของสมุนไพรนะครับที่เป็นราชาของสมุนไพรดังทิเบตนะครับทางจีนเพิ่นจะโอ้โหถังเช่านี่ตะกอนนะครับระดับเจ้าขุนมูลนายในฮ่องเต้ถึงได้กินได้ทานมาอยู่ในกาแฟของนายบัดดี้กล่องสีชมพูคุณสุภาพสตรีนะมีเกากี้มีเม็ดองุ่นโอ้นะครับมีข้าวไรเบอรี่ทุกอย่างนะคือรวมแล้วมีสัก4อย่างใช้ครีมมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลแล้วก็ใช้ยาหวานสูตรแคลอรี่ไม่มีไขมันทรานนะครับเบาหวานความดันเป็นอยู่แล้ว

มันชอบอะไรเนาะคุณแม่บ้านซื้อพ่อบ้านสูตรสีทองแล้วก็มาซื้อพ่อบ้านก็ซื้อสูตรสีชมพูกล่องชมพูซองชมพูนี่คือคุณสุภาพสตรีนะฮะกล่องหนึ่งมีก็15ซองเข้มข้นดนใจนั้นสูตรของพ่อจ่ายก็มี15ซองเหมือนกันนี่กลมกล่อมนะฮะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเออดื่มแล้วประทับใจนะครับสั่งซื้อได้ครับตอนนี้เนาะจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้ก่อนนะตรงนี้มีโปรอยู่นะจากราคาเดิมเนี่ยโอ้โหกล่องหนึ่ง400กว่าบาทนะครับตอนนี้เราลดเพียงกล่องละ295บาทนะครับ295บาทเก็บเงินปลายทางฟรีแต่ถ้าช่วงโปรเนี่ยพี่น้องซื้อ4กล่องเลยนะครับลดเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทโอ้โหจากกล่อง295แล้วนะเหลือเพียง4กล่อง 1,000 กับ50บาทเก็บเงินปลายทางจะเอาค่ากันก็ได้นะค่าคำว่าค่าเนี่ยก็คือเอาสูตรของสุภาพบุรุษนะครับป้อมัน2กล่องเอาของแม่มัน2กล่องก็ได้นะครับแต่ละสูตรก็มี15ซองเหมือนกันเพราะว่าของเรามาตรฐานโอท็อประดับ5ดาวเป็นประกันนะครับกลมกล่อมหอมแน่นอนสำหรับนายบดี้นะครับทำการทำงานหรือว่าก่อนจองกลับบ้านหรือว่าไปทำงานแล้วพกไปก็ได้สะดวกสบายมีน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ชงได้เลยสำหรับกาแฟวันละ2ซองได้ครับสบายมากเนาะกาแฟนายบดี้นะครับฝากไว้ตัวนะครับของดีจากกาแฟสะระนายแต่หลายคนก็ถามมาสำหรับคนที่ชอบกาแฟดำแต่มาอยากจะมีสมุนไพรสักอย่างขอเป็นดำแต่ชอบเป็นกาแฟอาราบิก้าสายปานปักเหนือเพราะว่าไปกินยี่ห้ออื่นมันเป็นโรบัสต้ามันเนาะมาบอกว่าเพิ่นแต่ของเฮาตัวนี้อาราบิก้ามันจะนุ่มนะฮะต้องสูตรครูนายแบล็คคอฟฟี่อันนี้ดำเลยนะฮะกาแฟดำท่านที่ชอบความหวานจากน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาลก็ไปเติมมาเองสบายใจนอกจากหวานมองใดจะเบาหวานก็ดำไปเลยหลายคนจะไปเติมพวกนมจืดนมหวานนมข้นได้เลยครับเฮาเป็นกาแฟดำเพียวๆเลยแต่เป็นอินสแตนต์นะฮะสามารถชงได้เลยนะครับครูนายแบล็คคอฟฟี่นี่เป็นห่อหนึ่งมี32ซองเดือนหนึ่งมี30ถึง31บางเดือนเนาะแต่นี้เราใส่ไปถึง32เพื่อเพิ่มซองหนึ่งนะจากราคาที่เคยซื้อกันนะฮะห่อหนึ่งเป็น 3-400 บาทนะสมัยก่อนนั้นแต่นี้จัดโปรมแล้วครับจ่ายเพียง225บาทฟรีเก็บเงินปลายทางครูนายแบล็คคอฟฟี่ครูนายกาแฟดำห่อหนึ่งมี32ซองนะครับจ่ายเพียง235บาทฟรีครับเก็บเงินปลายทางนี้ก็ส่งฟรีสอบถามกันมาได้ครับกับเบอร์เดิมนะครับ062-596-2354 ฟังผลงานเพลงกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาทักทายกันในช่วงต่อไป

0: ึกมงคลพญาช้างหลวงมาแล้วอาหารสุขภาพพืชที่ดีกับพืชผลการเกษตรทุกๆอย่าง18ปีแห่งความเชื่อมั่นของพี่น้องเกษตรกรไทยที่ใช้กันมาแบบต่อเนื่องพืชมงคลผสมสาลาย
1: สไปรูลีน่า
0: ที่พืชต้องการอีกหลายชนิดทั้งลำไยลิ้นจี่องุ่นเงาะทุเรียนหอมแดงหอมหัวใหญ่ข้าวโพดนาข้าวไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้และพืชอื่นๆอีกหลายชนิดผลผลิตเป็นที่ถูกใจได้กำไรลดต้นทุนในการผลิตช่วงนี้ดีมีโปรโมชั่น
2: ขนาด5ลิตรแถมฟรีขนาด1ลิตรอีก3กระป๋องจ่ายเพียง 1,950 บาทฟรีเก็บเงินปลายทางโทร062-596-2354 062-596-2354
0: พืชมงคลพญาช้างหลวง

หลายคนก็บอกบางวันที่ฝนตกขนาดเลยบางวันนี้ก็มืดครึ้มเลยฮะซิมาหน่อยเดียวบ่ได้นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศที่ช่วงนี้เอาแน่นอนบ่ได้เนาะก็อย่างที่เฮาติดตามคราวๆมาโอ้โหยินดีพ่อแม่พี่น้องเฮาหลายที่หลายต่างนะอย่างจังหวัดน่านอำเภอปัวเนี่ยฮะเนาะเพื่อนฝูงเจ้าหมู่ก็บ่มีนะที่อยู่ทางปูนเฮาก็ส่งแรงใจนะฮะหลายคนก็ร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งนะครับอาหารการกินน้ำเครื่องนุ่มห่มก็ส่งไปทุกหน่วยงานนะฮะช่วยเหลือกันทั้งเอกชนแล้วก็ทางรัฐหลายที่หลายต่างนะฮะเหตุการณ์ต่างๆนานานี่มันเกิดขึ้นเป็นรายวันรายอาทิตย์เลยเนาะมาที่เฉพาะประเทศไทยเฮาต่างประเทศโอ้โหพี่น้องเฮ้ยอ้าวภูเขาบริวายังหิมะเกิดมาแบบเครื่องเตือนภัยมันสามารถจะคำนวณได้เพราะว่าอย่างเครื่องเตือนเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นเนี่ยฮะโดยเฉพาะว่าน้ำท่วมจะมีกระแสน้ำมาก่อนมันถึงจะมีเครื่องเตือนมาภายในกี่ชั่วโมงแต่นี้มันมีสัญญาณบอกอยู่ๆกับน้ำแข็งในใต้พื้นดินพื้นภูเขาเกิดละลายหักขึ้นมาก็ไปหมดเลยครับยังเอาหันเนาะไม่อยากอย่าดูข่าวไว้ดูครับก็ได้แต่ภาวนาเนาะหลายคนช่วยกันเป็นกำลังใจให้พี่น้องร่วมโลกนะเอามาเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแต่หลายคนที่มีปัญหาทั้งชีวิตในตัวเองในครอบครัวอย่างน้อยเดียวนะเอาดูประเด็นนี้ผลกระทบบางคนมันเหลือเลยฮะบ้านจองห้องหอคาลือหาดเข้าของทรัพย์สินเงินทองหายไปหมดเลยชีวิตตัวคนในครอบครัวหายไปบางที่ยังค้นหากันมาเจอนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าสลดมากหลายคนยังโชคดีนะเฮาก็ยังโชคดีก็ยังได้เจอกันยังได้ฟังข่าวแล้วก็ส่งแรงใจบ้านเฮาเมืองเฮาก็ยังดีปานนี้เนาะฉะนั้นนะครับกำลังใจสิ่งที่ดีๆแล้วก็คิดดีทำดีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคิดดีทำดีแล้วก็ส่งสิ่งที่ดีๆให้กับเพื่อนร่วมโลกเฮานะครับเชื่อแน่ว่าทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปนะครับเนาะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณนะฮะมิตรแฟนรายการของนายบัดดี้เพื่อนดีจากกาแฟสระนายให้บัดดี้ขอฟังเพลงบางคนก็จมมาดีเจบอกให้เข้ารายการก็มีภารกิจมากมายนะฮะการงานก็มีนะครับบางครั้งเข้ามาบางครั้งก็FC ก็โทรเข้ามาไลน์เข้ามาในเบอร์แอดมินเพิ่นก็เรคคอร์ดเพิ่นก็จดไว้ฮือเนาะช่วงนี้ต้องขออภัยว่าจะมาได้เข้ารายการก็คือตึงหาพ่อแม่พี่ๆน้องๆอยู่กันมาเป็น10ปีแต่ละสถานีนะฮะกาแฟสูตรดั้งเดิมของสระนายทั้งสูตรกระชายดำทั้งสูตรเห็ดหลินจือหลายคนก็บอกกล้องมันเปลี่ยนแกก็บอกชั่วคราวนะฮะที่ลงพิมพ์ช่วงนั้นมันมีปัญหาลงพิมพ์เปิ้นบล็อกก็เสียนะเพจเปิ้นเสียต้องทำใหม่กว่าช่างคนเดิมกว่าจะออกแบบใหม่กว่าทำใช้เวลาร้านค้าตัวแทนโมบายเพิ่นก็บอกว่าเป็นยังเอากล้องสำรองมาเขาก็เขียนที่เกิดปะบอกไว้นะว่ากล้องนี้ชั่วคราวนะแต่ทั้งในเหมือนเดิมครับส่วนผสมสูตรทุกอย่างอันเดียวนะฮะเหมือนเดิมทุกสูตรวันนี้เราจะมาอู้กันเรื่องการเกษตรพ่องเนาะหลายคนก็ถามมามันอย่างได้แต่เนี่ยพืชมงคลพญาจังหลวงเนี่ยมันเป็นอะไรยังเป็นปุ๋ยกะเป็นฮอร์โมนกะไม่ใช่ปุ๋ยเนาะแต่เป็นฮอร์โมนก็ว่าก็ได้ฮอร์โมนก็ได้นะครับเพราะว่ามันช่วยทำให้พืชอุดมสมบูรณ์มันใช้กับอย่างได้พ่องนะครับพืชมงคลพญาจังหลวงนี่ใช้ได้กับพืชผลการเกษตรกู้อย่างเลยทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมะม่วงลำไยลิ้นจี่ข้าวโพดข้าวนะหอมแดงกระเทียมอ้อยมันสำปะหลังหรือว่าจะเป็นทุกอย่างฮะทางภาคใต้เพิ่นก็ใช้กันนักสังส่วนป่ามหรือว่าเพิ่นไปกรีดยางเนาะพลาใช้ได้หมดเลยแล้วลดต้นทุนในการเกษตรด้วยนะครับข้อสำคัญนะฮะมาเป็นอันตรายต่อพืชหรือว่าผู้ใช้นะอันนี้สำคัญมากนะครับปลอดภัยอัตราส่วนมันกับมาตรฐานเนาะของเฮาซาวถึง30ซีซีต่อน้ำสาวลิตร200ถึง300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็1000ซีซีต่อน้ำก็1000ลิตรนั่นแหละนะครับเขาใช้เกี่ยวกับอย่างหลายคนเอาช่วงไหนใช้ตั้งแต่ระยะเตรียมฮะจนกระทั่งปวดเก็บเกี่ยวได้หมดเลยนะอันนี้คือข้อดีของพืชมงคลพญาจังหลวงมันบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงผลและก็บำรุงได้ทุกระยะการเจริญเติบโตเคยใช้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอย่างยังใช้เหมือนเดิมกระทั่งเคยใช้อย่างใดก็ใช้ไปก่อนนะฮะแต่ช่วงหลังๆมาพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ทำมาเป็น10ปีแล้วครับได้ลดการใช้ปุ๋ยลงเห็นได้ชัดเลยนะครับ
แต่ละส่วนแต่ละไร่บางที่บอกโอ้รอบนี้แทบไม่ได้ใจเลยนี่คือประโยชน์ของการใช้พืชมงคลพญาจ้างหลวงของเฮาโอ้หลายคนบอกโอ้อีกดีกะครับมัน10กว่าปีละที่เฮาทำมา18ปีเฮามีโรงงานครับสังกัดสำนักงานเกษตรโดยพี่น้องสบายใจได้มีด็อกเตอร์มีงานวิจัยโอ้โหนะครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องราวใจไปแล้วนะครับพี่น้องหลายที่หลายต่างเนาะเพียงแต่เขาไม่ได้ไปสัมภาษณ์เพื่อนออกรายการนักนะฮะเขาไม่ได้โอ้อวดว่าเขาดีอย่างใดฉะนั้นเป็นผลงานที่ให้ว่าพี่น้องใจกันมาระยะเวลาเนี่ย10กว่าปีนะครับก็ยังใจกันในต่อเนื่องตลอดเลยนะฮะฉะนั้นแล้วก็พืชมงคลพญาจังหลวงพี่น้องสบายใจได้เนาะฟังรายการนี้แล้วก็โทรสอบถามกันมาได้และช่วงนี้ดีครับมันมีโปรเนี่ยโอ้เนี่ยฮะต้องรีบบอกช่วงไหนมีโปรต้องรีบซื้อไว้เนาะพี่น้องจะได้กำไรเยอะแยะเลยพี่น้องซื้อแต่มีโปรรุ่นขนาด5ลิตรเนาะก็คือกระป๋อง5ลิตรเนี่ยฮะจริงๆมีเกือบ6ลิตรนะครับกระป๋องเฮาใหญ่เป็นไซเคิลนะครับเนาะซื้อ1กระป๋องตัวนี้นะฮะกระป๋องใหญ่นะ5ลิตรเนี่ยแถมฟรีขนาด1ลิตรคือ3แกลอนก็คือ3ลิตรเลยซื้อ1แถม3ก็คือบอกว่าซื้อกระป๋องใหญ่นะกระป๋องใหญ่เนี่ยในราคาเต็มนี่ตอนนี้เฮาขายที่ 1,950 บาทนะฮะลดลงมาแล้วนะฮะพิเศษเลยเพราะพี่น้องอยากแกลองใจกับมาแต่ก่อนนะพิเศษนะต้องรีบนะฮะแกลอนใหญ่5ลิตรจ่ายเพียง 1,950 บาทแถมฟรีแถม3กระป๋องอะลองคิดเลยฮะ3กระป๋องนี่กระป๋องละ390บาทนะคูณ3ไปเป็นเงินเท่าไหร่แต่พี่น้องจ่ายเพียง 1,950 บาทฟรีครับเก็บเงินปลายทางคองถึงแล้วก็จ่ายนะครับโอ้บางแต่ก็มีจำนวนจำกัดนะครับต้องรีบบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางด็อกเตอร์ทางโรงงานเขาต้องการคืนกำไรคือพี่น้องซื้อกาแฟสารนายนายบัดดี้นายโกครูนายมาเป็นระยะเวลาหมื่นแล้วอยากจะใช้ฮอร์โมนหรือว่าพืชมงคลพญาจ้างหลวงของเฮาสารสกัดน้ำเข้มข้นนะฮะใจได้ถึงบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงผลบำรุงได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชใช้ได้หมดเลยนะครับรายละเอียดสอบถามมาสอบถามที่0625962354เห็นกันนะครับ0625962354ถ้าฟังบัตรตันโจทย์บัตรตันกรรมกรรมหนึ่งจะมีสปอร์ตเนาะเขาก็จะบอกเบอร์โทรนี้เฮิ่มกรรมหนึ่งก็โทรมาที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ลุงใจประกาศอู้เรื่องกาแฟสารนายเนี่ยนะครับจะไปลืมครับช่วงนี้นะครับถ้าเป็นกระป๋อง1ลิตรราคาเท่าไหร่ก็ตอนนี้เขาพิเศษเลยนะฮะ390บาท390บาท300นะครับ90บาทจากกระป๋อง450ลดเป็นการคืนกำไรเลยแต่ถ้าพี่น้องซื้อกระป๋องใหญ่เนี่ย1กระป๋องนะ5ลิตรเนี่ยแถมฟรี3ลิตร3กระป๋องจ่ายเพียง1,950บาท

0: ู่บ้านก็
1: อยู่ก็
2: ลุงใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: เพราะรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
0: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบก่อนหอมหอมตะลมตะลมตะน
3: อกาแฟสลานายกับชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชซาลาดสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354 โทรเลย
4: มันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทอนป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร0993794461099-379-4461หรือ099-379-4451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจ
5: บริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ
6: บริษัทเมตามันนี่เปิดสาขาใหม่อำเภอแม่ริมเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์และที่ดินสาขาแม่ริมใกล้วัดสีชมพูปั๊มบางจากตรงข้ามร้านขายต้นไม้ฝั่งทิศตะวันตกไม่เช็คบูโรไม่จำนองที่นำใบปลิวมาแลกของส่งมนาคุณได้ที่สาขาแม่ริมป่าติ้วเมตาบันนี่เคียงคู่คุณด้านเงินหมุนเวียนสอบถามโทร099-379-4461เมตามันนี่ป่าติ้วอำเภอแม่ริมสาขาเปิดใหม่เมตามันนี่เคียงคู่คุณด้านเงิน

ที่จบลงไปในช่วงแต่ละช่วงของรายการเพลงใจดีจะสบายนายคบพี่รักคุณส่วนมากเพลงก็จะเป็นการแนะนำจาก FC มิรักรายการที่ติดตามกันมายาวนานนะฮะกับรายการเพลงลูกทุ่งที่ท่านชื่นชอบนะฮะอาจจะมีเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ก็จะมีเพลงเช่นลูกกรุงนะฮะแล้วก็มีเพลงสตริงบางเพลงนะฮะเป็นเพลงลูกกรุงอยู่แล้วแต่ศิลปินนักร้องลูกทุ่งนำมาร้องใหม่สไตล์การร้องก็จะเป็นแบบหนึ่งจริงๆเป็นลูกทุ่งไปแล้วแต่บางเพลงก็เป็นเพลงสตริงนะเก่าๆศิลปินลูกทุ่งมาร้องบางเพลงก็กลายเป็นว่าเพลงลูกทุ่งเพิ่งไปร้องเป็นเพลงสตริงมันจะสับกันไปสักคนมาก็มาว่ากันนะเอาเป็นว่ามิตรเพลงชื่นชอบขอฟังมาครับสำหรับรายการใจดีจะสบายในคอฟฟี่จากกาแฟดูแลสุขภาพท่านสลานายลันนาศิลปินโอท็อป5ดาวระดับประเทศเนี่ยตัวใจไม่รักแฟนรายการคิดถึงนะฮะฮักมิตรเพลงคุณท่านเลยบางคนบางง้อมแต่เนื้ออีพ่ออีแม่อยู่บ้านลูกไปทำการทำงานบางครั้งก็วันหยุดกลับบ้านกลับช่องบางคนมาเอวในสวนบางเอิญมาเปิดคลื่นนะฮะเอาวิทยุมาตวยบางคนกับฟังในแอปมือถือละครับแม้แต่มิตรเพลงหรือว่า FC ที่อยู่ต่างประเทศบางครั้งเพื่อนก็ขอฟังเพลงเข้ามาเพื่อนแอดไลน์เข้าไปแล้วก็บางคนก็ขอลิงก์บางคนก็เข้าไปฟังในบริเวณในอินเทอร์เน็ตประเดี๋ยวมันยุคนี้มันออนแอร์ทั่วโลกสัก4ชั่วโมงอะบางคืนก็จัด ก็จะมีเข้ามาสดมาอู้กันเนี่ยเป็นช่วงนะครับถ้าทักทายหน้าไมค์ก็จะอู้กันแบบนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาแล้วเนาะโอ้นะฮะแป๊บเดียวนะครับเข้าพรรษาแล้วช่วงนี้ศิลปินบรรดาเพื่อนฝูงผมหลายคนบอกข้าวปอดตัวมามีงานทำเพิ่นเพิ่นมาจ้างกันในช่วงมามีการแสดงมาค่อยมีได้ไปเล่นงานต่างๆนะฮะเพิ่นก็จะงดการแสดงประมาณนี้นะครับก็เลยต้องไปกล้าไปขายไปทำงานบางคนเป็นศิลปินมาเคยกล้าเคยขายก็ต้องจำเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจอีบ้านเมืองอีเนาะช่วงพรรษานี่ก็มันหน้าฝนด้วยเนาะบางคนนี่ดูครับทำการเอากับข้าวเอาอย่างไปขายเนี่ยผมมีดูขนาดเพราะว่าผมจะเข้าบอดอยู่กับการขายของชีวิตก็เป็นป้ากล้านะฮะอยู่กาดมามัดยมพี่สาวก็เป็นเจ้าของตลาดนัดขวัญเวียงปากนางเสมิงนะสีแยกพี่น้องกหันแม่บอกผันพี่สาวในคอฟฟี่นะครับก็จะเป็นเจ้าของตลาดนัดก็จะไปช่วยแม่พ่องมาครั้งนะฮะวันติดนี่มาทั้งอู่นะฮะถ้าไปกันบางครั้งได้วนรถ 3-4 รอบมีที่จอดรถแน่นเนาะก็จะมีว่าการพ่องนะครับคนสุกเนี่ยครับแต่ว่าติดนี่โอ้โหฝนแน่นเลยนะครับการไม่ประมาทเพื่อนๆฝูงๆเพื่อนพี่น้องไปกล้าไปขายกันตามที่ถนัดบางคนก็หับของมาขายชีวิตการค้าขายเนี่ยโหสุดยอดฮะแดดฮ้อนลำไปมันมีร่มมันมีจ้องมาก็ฮ้อนแดดฮ้อนเพียงๆถ้าฝนตกลงไปก็ซ้ำโอ้โหคนมามาการจะประมาณอย่างนี้ครับต่อสู้กันนะผมก็เป็นพวกกาคนหนึ่งนะไปขายกาแฟเราต้องสู้ชีวิตนะก็เลยบอกว่าตอนนี้นะครับก็บอกเพื่อนเพื่อนฝูงน้องๆหลายคนที่มันมีการทำงานทำก็อ่ะเอากาแฟไปขายบางคนก็ใครมาจ้างอู้มาเป็นผมบอกโอ้ถ้าคุณดื่มเป็นก็ถ้าคุณดื่มกาแฟสลานายสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรกระชายดำสูตรเฮดลินจือหรือว่านายบัดดี้หรือว่านายโกหรือว่าครูนายแบล็คคอฟฟี่สูตรไหนก็ได้ถ้าคุณดื่มเป็นทานเป็นคุณเอาแต่นั้นไปอู้คุณไปตั้งบูธคุณไปขายเลยชงขายก็ได้มีที่จิ้มตัวเรียบร้อยของมาบูธมาเน่าผมบอกเลยนะฮะใครมีลูกมีหลานอยากจะปากกาไปขายมาอู้กันนะมามีทุนมันนักเนี่ยประมาณเนี่ยปากกาไปขายมาเป็นตัวแทนตัวนี้ก็มีละอ่อนห้ามไปขายเยอะแยะเลยนะครับมันจะพูดตื่นอย่างไรฮะเพราะว่าเขาหอบคืนสินค้าคุณซื้อไปหนึ่งหลังสองหลังไม่ได้ขายก็มาคืนกันผมเพื่อโอกาสหลายคนนะฮะเพราะว่ามีที่จิ้มมีตัวจิ้มตัวมีอุปกรณ์หน่อยหนึ่งมีเอามีใส่มอไซค์ไปก็ได้หิ้วไปก็ใส่กล่องใส่ลังไปมัดแต่หลังก็ได้มันไม่ยุ่งยากมีรถยนต์รถเก่งกับสมองขายกาแฟชงก็ได้ครับเขาจะเป็นกาแฟเย็นกับชงใส่น้ำแข็งไปแต่มันจะเปลืองน้อยเพราะว่ากาแฟเย็นมันต้องใส่พุ่นสองซองอันมันจะไปเข้มข้นถ้ากาแฟร้อนก็แก้วนะ150 ml น้ำประมาณนี้กาแฟมันจะกินเนี้ยเขาเป็นกาแฟสุขภาพพอรู้จักอยู่แล้วนะครับเอาไว้นิ่วไปโดยเพื่อนหันนะสูตรในบัดดี้สูตรโค
รูไนแบ็คคอฟฟี่สุสลานายเป็นหุ่นจักถึงขายได้เนาะมาปรึกษาหรือจะสร้างแบรนด์ถ้าขายได้แล้วอยากจะสร้างแบรนด์ตัวเก่าเฮารับ OEM บอกว่ารับผลิตให้หลายสูตรให้หลายเจ้าโรงงานพร้อมมีที่ปรึกษามีงานวิจัยมีด็อกเตอร์มีเภสัชนะหลายมหาวิทยาลัยที่เข้ามาสปอร์ตมาดูแลอบรมคือความรู้เรื่องระบบการขายกาแฟแตกต่างกันอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าห้างร้านบริษัทไหนสนใจถ้าอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายสัมดีกับโฆษณาตัวมีขายที่ไหนเนี่ยครับถ้าท่านฟังสถานีวิทยุหรือว่าติดตามเพจติดตามนายคอฟฟี่มิวสิกหรือว่านายคอฟฟี่นะครับเป็นหูจักอยู่แล้วเนาะพอสามารถเทรนให้ได้สอนให้ได้แม้แต่อาหารเสริมอาหารนะครับจะสูตรไหนผลิตให้ได้นะครับและก็สันสกัดเข้มข้นชนิดน้ำได้ด้านการเกษตรฉีดพ่นทางใบนะฮะสำหรับพืชมงคลพญาจังหลวงเอาไปปรึกษาหารือก็ได้มาฟังรายการเพียงม้วนๆเนี่ยช่วงเข้าพรรษานี่ก็ยาวไปเนี่ยครับเนาะออกพรรษาแล้วก็นี้ก็มีการมีงานแล้วก็สบายใจนะฮะฟังเพลงเพราะๆกับรายการใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณเจริญฟังครับ

บัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟนายบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก๋ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากยาหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสระไน

ที่เราฟังรายการเกียรติอยู่กับรายการเพลงม้วนๆใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณเป็นประจำนะฮะทุกวันเวลาดีๆช่วงเนี้ยครับเป็นประจำมามีวันหยุดนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยกับกาแฟสละนายโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่หลายๆครอบครัวเป็นดื่มเป็นประจำกาแฟที่มามีน้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมจากย่าหวานศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานเป็นกาแฟที่หลายคนบอกดื่มแล้วมันลำมันอร่อยกลมกล่อมหอมหอมแต่ว่ามีส่วนผสมของไฟเบอร์ธัญพืชวิตามินเกลือแร่สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นสุดเจนะฮะเป็นสุดเจกาแฟสละนายสุดกระชายดำได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศนะครับของดีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเชียงใหม่แบรนด์อยู่คู่กับ FC แฟนคลับของ Nine Coffee Music ของเรามาหลายปีนะฮะหลายคนฟังรายการบอกโอ้เพลงม่วนแต่ว่าขอบคุณที่ช่วยแนะนำกันเข้ามาตั้งแอดไลน์เนาะหลายคนก็จะโทรไลน์หรือว่าพิมพ์ลงไปในไลน์จะสะดวกสบายกว่าเพราะว่าหน้าใหม่ช่วงนี้งานยาวเลยนะครับก็ถ้าวันไหนเข้ามาเนาะก็เชิญจะบอกFC โทรเข้ามาอย่านะครับจะบอกให้ถูกนะครับขอฟังเพลงได้ตอนนี้ FC หลายคนนะฮะเพิ่นจะฟังทางไลน์แล้วเพิ่นก็จะพิมพ์เข้ามาขอเพลงเพลงอาจจะมีซ้ําเก่าซ้ําใหม่เก่าพ่องใหม่พ่องประมาณเนี้ยลูกทุ่งเป็นรักเนาะแต่อาจจะมีลูกกรุงหล่นมาหรือว่าสตริงหรือเพื่อชีวิตพ่องเพราะว่าเพลงลูกทุ่งตัวนี้มันจะยิงไปทางสตริงบุละนะครับเนาะดนตรีเป็นไปอย่างอันไปหมดก็มาว่ากันนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนำชื่อนักร้องมาตัวจะดีนะไข่ห้องมันจะได้ตรงต่อความต้องการของ FC ของแฟนรายการกาแฟสละนายสูตรเฮลินจือครับเป็นห่อเนาะห่อเฮลินจือก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันถึงกระชายดำคือมีเฮลินจือมีเจียวคู่หลานตัวนี้สำคัญมากนะครับมีดอกคำฝอยด้วยหลายคนก็ชอบนะฮะดื่มสูตรเฮลินจือมันซับมาน้อยถ้ากระชายดำจะเข้มข้นแล้วสูตรนายพอดีเป็นใดอันนี้เป็นกาแฟถังเช่าฮอมเต้เพิ่นจะทานเพิ่นจะดื่มพอกิโลหลายแสนสมัยก่อนนี่โอ้โหเจ้าขุนมูลนายเท่านั้นเลยนายพอดีถังเช่านะครับเข้มข้นโดนใจมีกระชายมีถังเช่านะฮะมีเกากี้มีแปะกล้วยมีเจียวกู้หลานครบถ้วนเลยแล้วก็สูตรสุภาพสตรีหลายคนชื่นชอบเพราะกล่องสีชมพูซองสีชมพูนี่ก่อนนายพอดีกล่องสีชมพูมีคอลลาเจนคุณสุภาพสตรีเพิ่นชอบนี่จะซอบลงมาหนึ่งแต่ถ้าเข้มข้นทนใจแล้วก็สุดประจายกล่องสีดำทองซองสีทองไหนบัดดี้ครับนะบรรจุก็15ซองราคาแตกต่างกันโทรสอบถามกันที่คอลเซ็นเตอร์หรือพิมพ์แอดไลน์เข้าไปก็ได้ที่0625962354เบอร์เนี้ยครับสปอตโฆษณาจะบอกตลอดรายการแล้วก็จะมีกาแฟดำสำหรับคอกาแฟดำชอบไนโก้ไนโก้นี่เป็นแบล็กคอฟฟี่หรือว่าชงเป็นอเมริกาโน่ฮ้อนได้เย็นได้คำว่าฮ้อนได้เย็นได้ว่าสูตรนี้เป็นสูตรกาแฟดำแต่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรกังถังเช่ากระชายเจียวกู้หลานแล้วก็สำคัญมีภูคาวหรือข่าวตองตัวนี้สำคัญมากนะฮะอยู่ในไนโก้หลายคนชงแล้วก็จะใส่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งอันนี้แล้วแต่ความต้องการมาใส่ครีมละผลึกได้หรอแต่ละคนจะชอบเอานมเขาใส่หน่อยหน่อยกลมกล่อมหวานมันก็ได้แต่ผสมนี้จะมามีครีมมามีน้ำตาลเป็นกาแฟดำนะ black coffee คือกาแฟอเมริกาโน่ไนโก้นะครับแน่นอนครับสำหรับคอกาแฟจะชอบสูตรนี้เนาะและชงเย็นก็หลังจากที่เราชงน้ำฮ้อนเรียบร้อยแล้วมีแก้วใส่น้ำแข็งเย็นๆก็เทลงไปหลายคนก็หยดน้ำผึ้งเข้าไปเมาะนะครับเป็นกาแฟเย็นในช่วงร้อนๆนี่ดีมากฝากไว้ด้วยนะครับไนโก้มาจากนายบัดดี้แล้วก็มาจากสละนายทั้งนั้นเลยเสริมอาหารอาหารเสริมหลายคนก็ต้องการนะขอแนะนำสำหรับเซซามินเซซามินงาดำรู้จักกันดีเนาะจื่อก็บอกว่าเซซามินไม่ใช่ยานะครับหลายคนบอกโอ้เดี๋ยวครับกินแล้วนอนหลับพักผ่อนมันหลับดีหลับลึกไม่ใช่ยาต้องฟังนะครับทานคืนละ3แคปซูลซิลแคปซูลได้อีพ่ออีแม่ก็ทานได้นะฮะแล้วอายุ18 19สาวขึ้นไปบางครั้งเล่นเกมเล่นอย่างนักเครียดนอนมารับเซซามินทางเลือกเนอะนะครับเซซามินตอนนี้เราจัดจำหน่ายในราคาพิเศษตัวกระปุกหนึ่งเพียง199บาทเก็บเงินปลายทางเพราะช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะนะแต่ถ้า2กระปุกขึ้นไปนะครับ
398เนี่ยฟรีค่าขนส่งมันมีค่าขนส่งละประหยัดไปแหมนะ2กระปุกปีใหม่เมืองนี่ก็ดำหัวปล่อยแม่ได้ดีเนอะเซซามินแต่ถ้าอยากได้ถังเช่าแคปซูลตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีต้องการนะครับจะทานอาหารเสริมอาหารก็ขอให้เป็นถังเช่าในบัดดี้อันนี้ชนิดแคปซูลเหมือนกันราคาก็จะแตกต่างกันท่านก็พิมพ์ก็ทักเข้าไปในแอดไลน์หรือโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์เบอร์เดียวกันนี่แหละครับนะฮะฝากไว้ด้วยและรายการของเรายังมีผู้สนับสนุนนอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมในบัดดี้กาแฟสารนายและพืชมงคลพญาจ้างหลวงสำหรับงานการเกษตรฉีดพ่นทางใบทางดินได้หมดเลยนะครับประหยัดและทำให้ลดภาวะโลกร้อนด้วยพืชธัญญาหารทุกอย่างใช้ได้หมดเลยพืชมงคลพญาจ้างหลวงและต้องขอขอบคุณบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อนะครับเพราะว่าสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินต้องไปที่บริษัทเมตามันนี่เมตามันนี่นี่หลายสาขาแล้วครับนะถ้าสาขาจังหวัดลำพูนไปที่อำเภอป่าซางแล้วก็สาขาการอินทรไปทางนิคมอุตสาหกรรมจะไปทางบันทิพุนนะครับสำหรับเมตามันนี่เชียงใหม่นี่หลายสาขาสำนักงานใหญ่ก็ใกล้ๆกันถึงตลาดสามแยกดอยสะเก็ดหรือว่าครุสุภาแล้วก็ไปที่อำเภอดอยสะเก็ดทางจะขึ้นบันไดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็ไปปุ้นนะครับที่อำเภอแม่ออนถ้าไปไม่อ่อนแล้วก็มาเพียครับที่แม่โจ้เนาะขอบคุณนะฮะสลับ

เซซามินเซซามินแสนสกัดจากงาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลางายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทลงรูปลงจูบซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าคนส่งร้อนเดียวได้ว่าสายลมช่วยบอกติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062 596 2354 062 596สองสามห้าสี่ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

มิตรรักแฟนรายการกระไรเกียรติอยู่ในรายการเพลงม้วนๆกับกาแฟสละนายล้านนาโอท็อป5ดาวระดับประเทศมีสูตรดั้งเดิมออริจินอลกาแฟสละนายสูตรกระชายดำกาแฟสละนายสูตรเห็ดลิ้นจืดทั้งสองสูตรไม่มีน้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยยาหวานศูนย์แคลอรี่ไม่มีครีมไขมันทรานใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลทั้งสองสูตรนี้เป็นสูตรเจอยู่คู่กับครอบครัวมิรักแฟนรายการมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับความภาคภูมิใจของโอท็อปไทยและนาวจนได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลของดีกาแฟดีและเป็นตราเชียงใหม่แบรนด์ของดีจังหวัดเชียงใหม่ไปด้วยครับนอกจากมีกาแฟหลายสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรสละนายสูตรดั้งเดิมก็ยังมีสูตรทางเช่านายบัดดี้ที่เข้มข้นดนใจทั้งของสุภาพบุรุษและก็ของสุภาพสตรีทุกสูตรนี้มีน้ำตาลนะและยังมีกาแฟดำนายโกสูตรพรีเมียมแบล็คคอฟฟี่กาแฟที่ไม่มีครีมไม่มีน้ำตาลแต่มีสมุนไพรไทยจีนทิเบตไม่ว่าจะเป็นทางเช่าเกากี้เบต้าคูแคลนกระชายเห็ดลิ้นจือแล้วก็เจียวกู้หลานใบหม่อนภูคาวหรือว่าเขาตองแล้วก็แปะกล้วยนอกจากนั้นเฮาโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันธรักษ์ยังเป็นโรงงานที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมชื่อก็บอกแล้วเนาะอาหารเสริมหรือเสริมอาหารนะครับเพราะจะเป็นทางเช่าหลายคนรู้จักทางเช่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวเป็นแคปซูลนะฮะทางเช่าเฮามีส่วนผสมที่ลงตัวใน1แคปซูลจะประกอบด้วยทางเช่ามีกระชายดำมีสปอร์ของเห็ดลินจือมีเจียวคู่หลานเบต้าครูแคนฉะนั้น1แคปซูลของทางเช่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลเมื่อปี2559นะครับรายแรกรายเดียวในประเทศไทยอันนี้ก็คือนายบัดดี้ทางเช่าแคปซูลเหมาะสำหรับใครนะครับเหมาะสำหรับทุกท่านนะฮะวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยท่านสว.คนที่อยากมีเสริมอาหารไว้หรือว่าอาหารเสริมชื่อก็บอกมันเป็นยาหรือเปล่าไม่ใช่ยานะฮะแต่กินควบคู่ยาได้ก่อนได้ครับมันบัตรีครับก็บัตรีครับเพราะว่าของเขาเป็นสมุนไพรแต่หมอมันบอกให้กินมาให้กินอาหารเสริมมาให้กินอย่างอื่นก็มาเป็นอย่างครับเนาะท่านก็แยกกันดื่มกันกินกันแล้วกันเหมือนกาแฟก็ไปดื่มมาตอนที่เขาไม่ได้กินยาอาจจะล้างอาหารถ้าจะเป็นเสริมอาหารเสริมว่าจะเป็นทางเช่าชนิดแคปซูลท่านก็ทานตอนได้ดีฮะอาจจะเป็นตอนก่อนจะนอนหัวค่ำ1แคปซูลหรือตอนเช้าครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาท้องว่างก็1แคปซูลเนาะเพราะยาส่วนมากก็จะมีหลังอาหารหรือว่าก่อนอาหารเหมือนกันแต่นี่เราก็เอาท้องว่างตอนเช้าตื่นมาก็ได้เลยครับมันเป็นเสริมอาหารเนาะควบคู่กับยาเขาอาจจะห่างกันหน่อยระยะเวลาที่ทานก็10นาที20นาทีอันนี้เรื่องราวของทางเช่าโอ้สมัยแต่ก่อนเนี่ยฮะโหมาได้กินกันแล้วครับทางเช่านี้โดยเฉพาะเป็นอาหารโปรดของฮ่องเต้เจ้าขุนมุนนายนะกิโลนึงหลายแสนนะครับแต่ตอนนี้เราได้นำมานะใส่ในแคปซูลโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอย.ถูกต้องตามกฎหมายราคาที่จับต้องได้
ผลิตภัณฑ์สินค้าทุกตัวเราช่วงนี้เรามีโปรเนาะท่านโทรมาคุยมาอู้กันก่อนนะฮะที่ call center ลูกค้าสัมพันธ์นะที่062 596 2354 0625962354เบอร์นี้ครับท่านแอดไลน์ไปนะครับพิมพ์ไลน์เข้าไปหรือว่าเมมชื่อขึ้นไปมันก็จะเด้งหรือว่าให้ลูกหลานแอดไลน์ให้กำแล้วโทรคุยโทรอู้กับแอดมินเปิ้ลนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาเมินนานเนาะมีเพลง FC ที่มีความจริงใจและก็ฮักกันคือเตืองให้พ่อให้แม่นะครับพี่น้องทุกท่านนะเฮามีสมุนไพรแล้วก็มีแรกที่ต้องดูแลเยอะแยะเลยนะครับทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านด็อกเตอร์เป็นงานที่วิจัยตัวนะฮะเอาสังกัดสำนักงานเกษตรนะครับเอาเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็สำนักงานของพัฒนาชุมชนหรือว่าโอท็อปสังกัดสำนักงานสังกัดเรียกว่ากระทรวงมหาดไทยมีการคัดสรรมีการต้องดูแลผลิตผลผลิตภัณฑ์เฮาขึ้นมาตรฐานอยากรู้ว่าเฮามีผลิตภัณฑ์อย่างพ่ออยากจะเป็นตัวแทนอยากจะกล้าจะขายหรือจะเป็นโมบายหรือจะจ้างผลิตเอารับ OEM รับผลิตทุกอย่างตั้งแต่กาแฟชาสูตรไหนบอกมาหรือจะเป็นเสริมอาหารเสริมนะครับช่วงนี้เอาอู้เฉพาะเพียงเรื่องถังเช่าก่อนแคปซูลสนใจอยากจัดทานว่าเหมาะสำหรับใครอย่างใดก็หลังไม้ได้เนาะสอบถามกันเข้ามาจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกทางสถานีวิทยุที่ท่านรับฟังนี้ด้วยเปลี่ยนบรรยากาศช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงกันพร่องนะช่วงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะฮาร์โมนีกันนะบทเพลงเนื้อเพลงทำนองเพลงมันดิ้นได้นะแล้วแต่ใครจะใส่ทำนองไปอย่างไรขอบคุณนะครับที่มีเพลงที่แนะนำเข้ามาอาจขอวันนี้ประทานฟังกับพรุ่งนี้ได้ฟังนะโทรมาอุ้มมาจ่ากันได้นะครับหลังไมค์ถ้าหน้าไมค์ไปได้เปิดเพราะช่วงนี้ก็ที่เจจัดแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาบัดสะดวกเรื่องการรับโทรศัพท์นะต้องขอโทษขออภัยทางดีเจนายคอฟฟี่มิวสิกดีเจเจยังนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นแหละครับง่ายดีเนาะนะครับประวันเล็กๆน้อยๆมอบเป็นสินน้ำใจให้กับ FC ที่ติดตามกันแต่ๆเนี่ยเอาของแต่เนี่ยแฟนคลับของดีเจนะครับช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงเพราะๆนี่ที่ท่านได้เกียรติแนะนำเข้ามาทางไลน์0625962354กับรายการเพลงดีๆกาแฟสลานายและไหนบัดดีเพื่อนดีของคนคุณเชิญรับฟังครับ

0: ตามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์ท
1: ่อ0993794461 0993794461 หรือ0993794451
0: มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจ
2: บริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ
3: นายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟนายบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากยาหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดลใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระนายนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสระนาย

่วงหลังจากกินข้าวตอนเรียบร้อยแล้วนะฮะบ่ายสองโมงโดยประมาณนะครับบ่ายสองโมงเนาะพบกับรายการเพลงม้วนๆกับดีเจนายคอฟฟี่ตั้งครึ่งเนี่ยครับเนาะบ่ายสองโมงถึงประมาณบางครึ่งก็ถึงพุ่นนะครับห้าโมงหกโมงพอออนแอร์พร้อมกันหลายสถานีเนาะขอบคุณมิตรแฟนรายการนะฮะติดตามกันบอกว่ารอเปิดคลื่นรออยู่เนอะตกลงแล้วจัดวันไหนดีเจมันมีวันหยุดแล้วครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็เริ่มวันจันทร์ใหม่เนาะอาจจะประมาณบ่ายสองโมงกับห้านาทีหรือสิบนาทีเนาะเพราะจะมีสปอตโฆษณาอยู่นะครับก็กี่ข้อหน้าข้อตอนกันหลายคนหลายท่านบอกว่าเบรกกี่ข้อหน้าข้อตอนกันช่วงเที่ยงวันถึงประมาณบ่ายโมงเนาะสำหรับบางคนทำงานประจำอยู่ออฟฟิศสำนักงานหรือทำงานส่วนตัวนะแล้วก็บ่ายโมงนะนั่งตายย้อนครับปฏิบัติอย่างฮะนั่งต้องมาตึงเนาะให้หลับบ่ายสองโมงก็เปิดขึ้นมาฟังเอาแบบว่าใกล้ขึ้นไหนก็ฟังที่ฮันเนาะบอกว่าจะพี่น้องจะอยู่ทั้งสารพีนะครับอำเภอเมืองสันกำแพงไม่อ่อนนี่ฟังได้ชัดเลยเนาะห่างดง 90.50 เชียงใหม่เมืองงามนะฮะก็ฟังกันเป็นประจำพี่น้องอยู่ทั้งสันปะตองห่างดงต้องเซี่ยวเหมือนกันแล้วก็ไปถึงปุณณหลปูนนะฮะก็92นะฮะ .75 เนาะเปลี่ยนขึ้นใหม่นะครับก็เป็นวิวบ้านเขินนะฮะดีเจแอนนานะครับหลายที่หลายแตงนะครับเอาว่าจะเป็นพี่น้องตอนลำปางเนาะพี่น้องจังหวัดน่านพี่น้องที่เพอลีเนาะก็ฟังที่ลีมีสุขแล้วแต่ในสถานีเพิ่นจะเอาพอดีเจไปออกขึ้นไหนมั้งวะแต่ละวัน FC ผมมิดเพลงกับไหลซอกหาบางคนก็โทรมาถาม F มินเนาะไหลก็มาว่านี่ออกขึ้นไหนยังๆนะครับเสื้อเตือกับดีเจก็ไม่แน่ใจก็ยังขอเพลงกันได้เหมือนเดิมเนาะดีเจก็จัดส่วนแม่ก็จะมีกลุ่มไลน์นะที่เพิ่นสมัครเข้ามาก็โอ้โหหลายร้อยนะครับเนี่ย200กว่าคนฟังกันตลอดเลยนะฮะ062เนี่ย596-2354ขอเบอร์ไหนก็เบอร์เนี่ยครับแอดมินจะฮับไว้062-596-2354เมมไว้เนี่ยลูกๆหลานๆเมมไว้ก็มันจะขึ้นเป็น ID Line เลยเนาะช่วงนี้มันมีฮะบางวันก็ฝนตกบางวันก็มืดสลุ่มหลายคนเตรียมแล้วครับหลายคนก็ไปไหนจะร่วมกับมิตรเพลงหลายที่หลายต่างหลายที่หลายต่างหลายวัดหลายวานะฮะก็หอมกันไปขอบคุณ FC นะฮะแฟนรายการที่หอมร่วมกันเข้ามาก็พี่เลยนะนักขนาดเลยได้บุญหมดทางสาธุด้วยกันเป็นประทีปสองทางเนาะเป็นแสงสว่างในชีวิตเรานะฮะก็เท่ากันนะครับถ้าไปได้เข้าหน้าใหม่ไปได้ทักทายก็ไปว่ากันเนอะวันไหนมีเวลาดีเจก็แวบเข้ามาจัดรายการสดบางวันก็อยู่ทางนอกไปที่อาจจะเสื่อขึ้นดอยไม่ค่อยมีสัญญาณลิงก์มาก็ได้เนาะไปสวนไปไร่นะแต่ไปอำเภอบางวันก็จะไปที่ลีนะฮะวันนั้นก็ไปเดี๋ยวผมจะลิงก์เข้ามาเนาะเอาหมายความว่าถ้าเข้าหน้าใหม่ก็ทักกับเข้ามาได้ถ้ามาเข้าก็พิมพ์เข้ามาส่งมาแอดมินเพิ่นก็จะส่งให้ดีเจและห้องตั้งห้องออกอากาศก็จะเปิดเพลงให้เนาะเพราะมิตรเพลงอาจจะมีเพลงซ้ํากันนะเพราะว่าโอ้เพลงที่ฟังตะวันเพลงที่ฟังวันนั้นเนี่ยบางคนก็ขอฟังวันจันทร์บางคนก็ขอฟังวันศุกร์นะฮะเพราะว่าทำงานมาเหมือนกันเนาะขอบคุณนะครับบริษัทเมตามันนี่นี่ต้องบอกว่าแฟนคลับ FC หลายคนหลายท่านบอกว่าใช้บริการและประทับใจนะฮะโอ้ดอกเบี้ยก็บ่สูงเนาะเอารถนะไปเข้าจัดอะไรที่บ
บริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินเนี่ยนะฮะมันติดมันค้างมันไม่ได้ส่งหลายเดือนที่ไหนกะมันนะครับโอ้ยยี่ใดเนี่ยมันมาไหวแล้วไอ้นะเรียกว่ารีไฟแนนซ์ไปปรึกษาครับนะล้ออนพนักงานหลายที่หลายทางนะครับที่ผมเรียนบอกว่าที่สปอร์ตเขาบอกตลอดนิมสกรรมก็จะเปิดให้ฟังนะเบอร์โทรที่ไหนก็ไอ้นะอันนี้ครับไปได้เลยต้อนรับกันนะฮะก็แน่นอนนะครับพนักงานก็จะเปิดฟังรายการโดยวันไหนดีเจไม่ค่อยได้เข้าหน้าไมค์ก็จะโดนจมหน่อยผู้บริหารผู้จัดการโทรมาเดือดด้วยผมว่าอย่างละ FC ละแฟนเพลงมาเข้ารายการบอกว่าจริงๆเข้าตลอดก็ขอบคุณนะครับปัจจัยบริการบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะอำเภอสันกระแปงก็อยู่ที่ไหนถนนเพราะว่าใกล้ๆกับวัดแช่ช้างนะฮะเนาะสายนั้นก็จะมีร้านสะดวกซื้อหรือเซเว่นเกือบถึงเซเว่นนะเนาะไปทางบ้านดีเจนกเล็กอะครับนะดีเจนกเล็กอะทำอันเนี้ยบริษัทเมตามันนี่อยู่ถนนฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับต่างจะไปวัดแช่ช้างนะไปทางบ้านดีเจนกเล็กกันแหละเนาะอำเภอสันกำแพงอำเภอแม่ออนหาง่ายครับอำเภอดอยสะเก็ดก็หาง่ายห้องแถวก่อนจะขึ้นไปบนพระธาตุเจ้าดอยสะเก็ดนั่นแหละนะครับถ้ามาทางเพชรนะครับมาทางอำเภอเมืองก็ไปทางเลยคุรุสภาไปหน่อยสำนักงานใหญ่บริษัทเมตามันนี่หรือว่าตลาดสามแยกไปทางนั้นนะเจ็ดยอดนะครับที่บอกว่าใกล้ๆโรงเรียนนะรามบริลักษ์นี่แหละครับที่ดีเจบอกอำเภอแม่ริมก็คือวัดใกล้ๆปาร์ตี้หวยเนาะทุกทุกที่ละนะครับอำเภอแม่ริมเปิดสาขาใหม่ด้วยถ้าอำเภอสมตองก็แน่นอนฮะเยื้องๆกับเตียงคลินิกของคุณหมอยุพาสมตองใกล้กาดมะจำโรงนะครับละปูนก็มี2ที่เนาะตลาดอินทรไปทางนิคมอุตสาหกรรมสันปะฝ้ายไปเนี่ยนะครับนิคมเพแล้วก็ไปที่อำเภอป่าซางสะดวกที่ไหนไปที่ห้านโทรสอบถามก็เข้ามาได้พนักงานแต่ละสาขาของบริษัทเมตามันนี่นี่นับรองครับเป็นกันเองน้องบอกฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นนะครับ นะแล้วก็ขอฟังเพลงกันเข้ามาได้สอบถามก็เตือนให้การวันไหนครับหน้าใหม่แล้วก็จะได้เอิญในช่วงนี้บอกเลยนะครับว่ากล่องกาแฟดั้งเดิมสุดสลานายอาจจะมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์กันในช่วงนี้หลายคนว่าโอ้ของมันยังมาคุ้นตาเปลี่ยนชมใหม่หน่อยนะครับกล่องกาแฟก็จะมีเรียกว่ามีเอกสารบอกไว้ทางไหนว่าชมใหม่เปลี่ยนกล่องจะไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยสูตรในเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมกาแฟสารนายสูตรดั้งเดิมกาแฟที่มันมีน้ำตาลตะวันกลมๆใจยาหวานสกัดศูนย์เนาะแคลอรี่แล้วก็ศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์เพราะใช้ครีมสกัดจากมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวมีคุณค่าทางอาหารเนาะไฟเบอร์สาลาสไปรูน่าวิตามินเกลือแร่โครเมียมพิโคลินเนตนะกาแฟสารนายกระชายดำโอท็อป5ดาวแล้วก็มีกาแฟสุดเห็ดลิ้นจือผสมเจียวกู้หลานปัญจขันธ์นะฮะแล้วก็แปะกล้วยนะครับอยู่ในห่อเดียวกันจะซอบมาหน่อยนึงคุณสภาพสตรีชอบสุดเห็ดลิ้นจือถ้าสุดกระชายดำจะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงหอมหอมกระล่มกระล่อมนะครับตอนนี้มาฟังเพลงกันก่อนนะครับเนาะฟังเพลงดำที่ขอมาสกรรมจัดให้นะครับ

0: ู่บ้านก
1: ็อยู่ก
2: ็ลุงใจยะมึงฟังยังไง
1: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
0: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบก่อนหอมหอมตะลมตะลมตะน
3: อกาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร062-596-2354 062-596-2354 โทรเลย

รักใคร่คิดถึงมิรักบริการทุกท่านทุกคนนะครับกับรายการเพลงม้วนๆเนาะที่มิรักบริการให้การที่จามมาเป็นเวลาเป็นสิบสิบปีนะครับกับรายการเพลงใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป5ดาวระดับประเทศวิสาหกิจชุมชนของเขานะครับช่วยเหลือพี่น้องลูกไล่เฮามานะฮะเกี่ยวกับผลิตกาแฟจนมาเป็นแบรนด์สลานายที่ท่านรู้จักนะฮะแบรนด์สลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟไร้น้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยสูตรของสมุนไพรกระชายดำธัญพืชนะนอกจากนั้นเขายังมีส่วนผสมของหญ้าหวานศูนย์แคลอรี่สำหรับคนที่มาชอบดื่มน้ำตาลแล้วก็ครีมที่ไม่มีไขมันทรานนั่นก็คือครีมมะพร้าวนั่นเองนะครับเป็นของที่จังหวัดเชียงใหม่โอท็อป5ดาวระดับประเทศกาดเชียงใหม่แบรนด์และคนหลายท่านบอกตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยกลิ่นกาแฟที่หอมๆฟุ้งไปทั่วบ้านเลยต้องเป็นกาแฟสลานายเท่านั้นนะครับคนที่คุณฮักในครอบครัวชงสามีภรรยาอีพ่อไอแม่ดื่มได้เนาะวันหนึ่งแก้วสองแก้วนี้ได้สบายมากแก้วกาแฟน้ำร้อนๆ นะครับถ้าช่วงหน้าร้อนหลายคนก็มักจะชงร้อนแล้วก็เอาไปเติมใส่เทใส่น้ำแข็ง กลายเป็นกาแฟเย็นก็ได้ครับแต่อาจจะประมาณสองซองให้มันเข้มข้นหน่อยนะฮะพอมันโดนน้ำแข็งเยอะมันก็จะจืดไปนิดนึงแต่ถ้าหลายคนมาสนใจเรื่องรสชาติความจืดนะเคยกินได้ดื่มที่มันมีน้ำตาลก็ชื่นชอบอยู่นะครับสามารถทำได้ครับทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นทุกสูตรของเขาหลายคนชอบสูตรเฮดลินจือก็ดื่มนะฮะกาแฟสลานายสูตรเฮดลินจือได้สองสูตรนี้10กว่าปีแล้วครับกระชายดำและเฮดลินจือทุกสูตรนะฮะก็เขาเป็นเจตัวเนาะหลายคนที่ทานเจดื่มเจเนี่ยก็ทานได้ตลอดนอกจากนั้นเขายังมีกาแฟที่เข้มข้นกว่านั้นก็คือกาแฟผสมทางเช่าไนบัดดี้ครับไนบัดดี้กล่องสีดำทองซองสีทองนี่จะผสมทางเช่าเก่ากี้เข้าไปเข้มข้นกว่าเดิมนะฮะอาจจะราคาแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็เป็นโอท็อป5ดาวสุภาพสตรีพวกใหญ่ชอบสูตรสีชมพูเรียกว่าไนบัดดี้เหมือนกันแต่เป็นสูตรคอลลาเจนนะฮะกล่องสีชมพูซองสีชมพูหลายคนบอกชอบกาแฟดำดีกว่าไม่อยากมีน้ำตาลไม่อยากมีครีมสักอย่างแต่จะได้สมุนไพรไปด้วยต้องเป็นไนโก้ครับไนโก้แบล็คคอฟฟี่นะครับไนโก้แบล็คคอฟฟี่เป็นกาแฟดำเข้มข้นแท้ๆท่านสามารถไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งหรือนมแล้วแต่ท่านใดเนาะจำไว้นะครับสูตรดั้งเดิมกระชายดำเฮดลินจือและสูตรมาใหม่นี้ก็คือไนบัดดี้นะฮะกล่องสีดำทองสีเหลืองสองกล่องสีชมพูสองสีชมพูสุภาพสตรีแล้วก็เข้มข้นโดนใจก็เป็นแบล็คคอฟฟี่กาแฟดำนะฮะไนโก้เลือกเอานะฮะนอกจากนั้นครับนะโรงงานเฮายังรับผลิตเรียกว่า OEM สำหรับหลายคนหลายท่านต้องการอยากจะมีแบรนด์อยากจะมีธุรกิจเป็นของส่วนตัวนะฮะผมบอกว่ารถเบนซ์ยังต้องมีอย่างอะไรหลายคนทำงานประจำนะฮะหลายคนก็ค้าขายไปด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจอีเนี่ยฮะก็อยากจะมีรายได้เพิ่มเสริมหลายคนก็มาเป็นงานหลักไปเลยเขาทำเขาสร้างมาให้หลายแบรนด์หลายคนช่วยเหลือพี่น้องหลายคนหลายท่านนะฮะที่ต้องการอยากได้แบรนด์คือสร้างแบรนด์อยากจะได้ยี่ห้อตัวเก่านี่จังใดมาปรึกษาเขาได้โอ้มีเงินมานักนามาถึงแสนมาปรึกษากันได้นะครับเขาช่วยเหลือหลายคนสร้างแบรนด์ตัวเก่าเป็นโหตอนนี้ก็ร่ำรวยกับไปหลายคนแล้วครับนะฮะก็ติดต่อมาที่0625962354ถ้าฟังมาตันก็ไปฟังตอนโฆษณาสปอตลุงใจแอสแซมจะบอก0625962354เบอร์ที่ FC หรือว่าแฟนรายการจะพิมพ์เข้ามาเป็นแอดไลน์นะครับหรือว่าขอฟังเพลงไว้ก่อนได้เลยนะ DJ นาย Coffee Music คอยจัดให้และหลายคนบอกลูกเต้ากระจบมาแล้วนะชอบไปกล้าไปขายหรืออย่างคนบริโภคเก่งนอกเราออนขายออนไลน์อยากจะสร้างแบรนด์ตัวเก่าอยากจะขายออนไลน์มา
ปรึกษาเขามีทีมงานมืออาชีพนะฮะที่คอยแนะนำนะครับมีงานวิจัยรองรับขอออย.เขาเรียบร้อยพร้อมกับท่านสามารถสร้างแบรนด์ของท่านได้ไปนะครับจะยี่ห้ออย่างนะครับชื่นชอบชื่ออย่างอยากจะได้สูตรตัวไหนปรึกษาเขาก่อนนะครับกับนาย Coffee Music รายการเพลงเงี้ยขึ้นบัตรตันออกบัตรตันก็โอ้ยแม่ฟังรายการไปเน้อเริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงของทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะวันจันทร์นั่นแหละถึงยาวถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะครับบ่ายสองโมงไปถึงปุ้นนะครับสี่โมงหรือห้าโมงบางสถานีนะครับท่านสะดวกที่ไหนฟังที่ไหนได้กับฟังที่ฮั่นเนาะหลายคลื่นหลายสถานีนะครับออกต่างจังหวัดด้วยติดต่อสอบถามเข้ามานะฮะกับแบรนด์อยากจะสร้างแบรนด์อยากจะผลิตสินค้าตัวไหนอยากจะผลิตอาหารเสริมนะฮะจะเอาอย่างใดนะครับบอกอยากจะผลิตเซซามินงาดำสาหร่ายสไปรท์ลูริน่ากระชายขาวกระชายดำนะหรือจะเป็นเรื่องราวของการเกษตรนะครับพืชการเกษตรช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพพืชนะฮะหรือว่าแบบชนิดฮอร์โมนอยากเอาอย่างใดเฮาพร้อมและผลิตตามแบรนด์ของท่านได้ติดต่อสอบถามเข้ามานะช่วงนี้ก็ฟังเพลงกันคลายความร้อนม่วนๆนะฮะกับ DJ นาย Coffee Music นะครับเพราะช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้รับสายหน้าใหม่พอ DJ ก็ติดภารกิจมีการอบรมและการงานวิจัยกันต่อเนื่องนะฮะวันไหนเข้ามาหน้าใหม่กันสดๆแล้วก็จะเอิ้นมีรับฟังรายการนะช่วงนี้มาฟังเพลงม่วนๆกันก่อนนะฮะชื่นชอบแล้วก็ขอกันเข้ามาใจดีจะสบายนาย Coffee รักคุณเชิญฟังครับ

0: ดมงคลพญาช้างหลวงมาแล้วอาหารสุขภาพพืชที่ดีกับพืชผลการเกษตรทุกอย่าง18ปีแห่งความเชื่อมั่นของพี่น้องเกษตรกรไทยที่ใช้กันมาแบบต่อเนื่องพืชมงคลผสมสาลาย
1: สไปรูลีน่า
0: ที่พืชต้องการอีกหลายชนิดทั้งลำไยลิ้นจี่องุ่นเงาะทุเรียนหอมแดงหอมหัวใหญ่ข้าวโพดนาข้าวไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้และพืชอื่นๆอีกหลายชนิดผลผลิตเป็นที่ถูกใจได้กำไรลดต้นทุนในการผลิตช่วงนี้ดีมีโปรโมชั่น
2: ขนาด5ลิตรแถมฟรีขนาด1ลิตรอีก3กระป๋องจ่ายเพียง 1,950 บาทฟรีเก็บเงินปลายทางโทร062-596-2354 062-596-2354
0: พืชมงคลพญาช้างหลวง
3: โอ้ละน้องกาแฟดีดีแค่สองเดียวใจก็สบายเจ้า
4: ช่วงบ่ายๆอีนะฮะหลายคนบอกว่าฟังเพลงจ้าๆไปอะขลับ ทำงานไปด้วยนะฮะใส่กาแฟไปสักถ้วยสองถ้วยกะเนาะช่วงนี้อยู่กับรายการเพลงม่วนๆใจดีใจสบายนายกาแฟรักคุณๆครับ

และคนถามมากาแฟดำมีกี่สูตรนะฮะกาแฟดำมี2สูตรเนาะสูตรแรกก็คือสูตรนายโกนายโกเป็นกาแฟดำ Black Coffee ขายหลายคนชอบกาแฟเข้มๆนะอเมริกาโน่นี่ต้องนายโกเลยครับนายโกแต่นายโกเป็นกาแฟดำแต่มีส่วนผสมของราชาสมุนไพรเช่นถังเช่านะครับแล้วก็ยังมีกระชายดำอยู่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีประโยชน์นะว่าจะเป็นเจียวกู้หลานแล้วก็มีผู้ข้าวหรือข้าวตองนะช่วงนั้นโด่งดังในช่วงโควิดนะครับอยู่ในกาแฟดำนายโกนะครับหลายคนชอบกาแฟดำเอาไปเลยนะครับนายโกนะครับกาแฟดำ Black Coffee แต่หลายคนบอกจะผสมน้ำผึ้งได้ก่อนได้ก่ะน้ำผึ้งหรือจะเป็นบางคนชอบน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะฮะแล้วแต่บางท่านก็ไปผสมนมจืดบางคนก็มาใส่นมนะครับบางคนก็เอาเพียวๆเลยนะอย่างดีเจนี่โอ้ตอนบ่ายนี่ขอกาแฟดำเข้มข้นแต่ปรนไปด้วยนะฮะสมุนไพรถังเช่าแล้วก็เชียวกู้หลานอยู่ในตัวนี้แล้วสูตรไนโก้นะครับช่วงนี้ก็ยังมีโปรพิเศษพิเศษอยู่เนอะกาแฟดำนะฮะหรือหลายคนก็มาถามว่าได้ยินว่ามีกาแฟดำที่มันมีสมุนไพรนั่นก็คือสูตรครูนาย Black Coffee เนาะเฮ้ยยังต้องเป็นครูนาย Black Coffee เพราะว่าเป็นกาแฟต้นตำรับของครูนายกู้สูตรเนาะมาจากกาแฟดำตัวนี้ครับอาราบิก้านะกาแฟเฮาเป็นสายพันธุ์นะครับภาคเหนืออาราบิก้าตัวนี้จะนุ่มขึ้นมาหน่อยนะฮะจะนุ่มนะฮะละมุนแต่มันมีสมุนไพรสักอย่างเลยก็เช่นเดียวกันครับท่านอยากจะไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งนี่ไปเติมทีหลังแต่หลายคนบอกขอเป็นกาแฟดำเพียวๆอย่างเงี้ยนะมี2สูตรนะครับมีนายโกและครูนายราคาแตกต่างกันครับนะฮะถ้าจะเซฟๆประหยัดหลายคนบอกว่ากินได้เมินเนี่ยครูนายเป็นห่อนะฮะห่อหนึ่งมี32ซองก็คือกินได้เดือน82วันหรือว่าไปได้วันเดียวถ้าเดือนเนี่ยมี31เนาะก็คือมี32ซองช่วงนี้จัดรายการโปรพิเศษจากห่อหนึ่ง450ตอนนี้ลดพิเศษเหลือเพียง235บาทเนี่ยเก็บเงินปลายทางแน่235บาทต่อ1ห่อแต่ถ้าพิเศษจะซื้อ2ห่อขึ้นไปแน่ฟรีค่าขนส่งนี่นะถ้าซื้อ2ห่อนี่มันมีค่าขนส่งเลยนะครับจากห่อเนาะ235บาทมี32ซองจู้ใจซื้อเตือเดียวนี่กุ้มไปเดือนหนึ่งก็คือสูตรครูนายเนาะแต่ถ้าสูตรนายบัดดี้หรือว่านายโกเนี่ยราคาจะสูงครับน้อยหนึ่งก็คือจะกล่องหนึ่งก็นู่นนะครับ350บาทแต่ถ้าซื้อ4กล่องจะเหลือพันกับ50บาทนะสอบถามก็เข้ามานะฮะทั้ง062 596 23 54062 596 2354ทั้ง2สูตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นสูตรนายโก Black Coffee กาแฟดำแล้วก็ครูนายอาราบิก้านะฮะเป็นกาแฟที่มาจากสูตรสลานายสูตรดั้งเดิมที่หลายคนชอบแล้วก็ยังดื่มกันตอนนี้ไปอยู่นะฮะอันนั้นจะราคาซอบๆ สูตรสลานายพี่น้องสันกระแปงนะฮะหรือใกล้ๆดอสเกตซื้อได้ที่ดีเจขวัญใจของพี่น้องคือดีเจนกเล็กจะออกสถานีเดียวกันเนี้ยเนาะดีเจนกเล็กขวัญใจของพวกท่านพี่น้องที่อยู่สันกำแพงแล้วก็ตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เรามาฟังเพลงกันม้วนๆกันก่อนที่ FC และแฟนรายการขอมาทางไลน์นะฮะ062 596 2354มีความสุขในช่วงบ่ายวันนี้ครับ

ัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก๋ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระนายนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสระนาย

ที่มีรับแฟนรายการ FC คือเกียรติแนะนำเข้ามานะฮะไม่ว่าจะทางหน้าใหม่หลังใหม่หรือว่าทางไลน์หลายคนก็จะแอดไลน์เข้ามาที่0625962354 0625962354เบอร์นี้เนาะสอบถามข้อมูลแล้วก็ขอฟังเพลงกันได้นะฮะเจอจัดออกวันอย่างก็บอกมาก่อนล่วงหน้าเนาะเพราะมีเพลงบางคนบอกว่าทำงานที่ออฟฟิศที่สำนักงานช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนอะเสาร์ติดปิกไปบ้านที่จังวัดนะฮะก็ไม่ได้ฟังหน้าใหม่แต่ก็จะฟังทางลิงก์หรือว่าทางแอปมือถือก็ฟังได้กันจริงๆแล้วฟังกันได้ตลอดเนาะมีฮะลูกทุ่งลูกกรุงก็มีพ้องเพราะบางเพลงเนี่ยนักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงลูกกรุงมาร้องบางครั้งนักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงสตริงมาร้องอย่างทรายกับทะเลเนาะต้นฉบับก็จะเป็นของนันทิดาเนาะตายอรไทยก็มาร้องในเวอร์ชั่นของลูกทุ่งกับไพเราะฉะนั้นประเดี๋ยวนี้จะแยกแยะไปได้ถ้ามิดเพลง FC ขอเพลงมาระบุน้อยนึงว่าอยากฟังคันใดฮ้องอย่าก่อนจะชัดเจนถ้าบอกว่าทรายกับทะเลบางครั้งแอดมินอาจจะเปิดของนันทิดาเนาะบางครั้งก็เปิดของตายอรไทยเพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชั่นนะฮะว่ายุคนี้มันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและความทันสมัยถ้าสมัยตะก่อนฮู้กะถ้าจะลูกทุ่งมาเก่านี่เพิ่นขอแล้วสุรพลสมบัติเจริญฮู้ละเป็นลูกทุ่งใช่เมืองสิงห์แมนซิตี้ไลออนนี่ฮู้ละเป็นลูกทุ่งประเด็นนี้มันมาได้แล้วฮะก๊อตฮ้องเนี่ยฟังครั้งก๊อตนี่ฮ้องกับไก่เป็นลูกกรุงก็มีนะเป็นสตริงก็มีต้องมีความเข้าใจเนาะกับบทเพลงก็ได้ครับบางครั้งก็มีเพื่อชีวิตสตริงพ้องหล่นเข้ามาเพราะตัวใจ FC มิดเพลงอย่างมีความสุขกันแล้วครับกับรายการเพลงของใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณดีเจคนนี้ครับจากกาแฟสละนายสุดดังเดิมสิบกว่าปีแล้วนะหลายคนหลายท่านบ่เคยรู้จักกาแฟสละนายสุดกระชายดำกาแฟโอท็อป5ดาวระดับประเทศและกาแฟสละนายสุดเฮดลินจือสปอร์นะฮะของเฮลินจือแดงที่ไร้น้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยหญ้าหวานสกัดซุนแคลอรี่และใจครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวซุนคอเลสเตอรอลเป็นสุดเจกลมกล่อมหอมแน่ๆมีหลายคนแหละถามว่าหลายคนถามมาไอ้ยังมีแผ่วปุ๋ยพวกนี้จริงๆไม่ใช่ปุ๋ยนะสารสกัดเข้มข้นนะฮะพืชมงคลพญาจังหลวงพืชมงคลพญาช้างหลวงเป็นฮอร์โมนก่อนฮอร์โมนก็ได้เนาะแต่ไม่ใช่ปุ๋ยนะฮะเป็นฮอร์โมนที่มาแรงที่ปกแซงทางโค้งกันมาตลอดเพราะว่าเขาผลิตมา10กว่าปีแล้วแต่สมัยก่อนนี้เฮาไม่ได้ใส่ชื่อพืชมงคลพญาช้างหลวงเพราะว่าเฮาทำส่งบริษัทเนาะและใจกันมาโดยพี่น้องทั้งลี้ทั้งลำปางเมืองฝางทั้งปุ้นนะครับโดยสเก็ตบ้านเฮาแล้วก็ทั้งเสมิงชดไปถึงเปล่ามันเพิ่งใช้กันมาตลอดเลยพืชมงคลพญาช้างหลวงชนิดน้ำเข้มข้นสารสกัดนะหรือว่าฮอร์โมนถ้าใช้พืชมงคลพญาช้างหลวงแล้วจะใช้ฮอร์โมนอยู่ก่อนมันจำเป็นครับของเรามีครบหมดแล้วผสมสาหร่ายสไปรูลินาซ้ำ10กว่าปีแล้วพี่น้องโอ้โหมันยืนยาวเกษตรกรตั้งนครสวรรค์ใช้หน้าไทรทนีกาแฟเพชรที่เราสามงามเนี่ยไปกันมาเป็น10ปีเพิ่งใช้กันต่อเนื่องครับใช้กันมาตลอดณบัดนี้ก็ใช้กันอยู่นะฮะชนิด1ลิตรกับ5ลิตรเฮามีแถมตัวนึงนะฮะตอนนี้เราจัดโปรพิเศษก็ได้จัดโปรที่บอกว่าคือ FC หรือมิตรเพียงที่อยากจะใช้แบบตัวน้อยๆเอาไปฉีดพ่นทางใบทางพุ่มทางดินได้หมดเลยนะเว้นระยะสีฉีดกันก็ประมาณแล้วแต่ว่าบางคนก็4วันบางคนก็อาทิตย์1บางคนก็10วันนะฮะแล้วแต่พืชเนาะมีความต้องการแล้วแค่ไหนพืชฉีดตอนเช้าตอนเย็นตอนเด่นฮ้อนๆนี่ก็เพิ่งไปฉีดกันต้องแยกแยะฮะแต่จะฉีดผลสารจับใบก็ต้องแยกแยะกันแต่ผสมเลขออกกับฆ่าเชื้อราหรือว่าจะฆ่าแมลงนั้นได้ครับ
แล้วปุ๋ยเม็ดใช้อยู่ก็มันเป็นธรรมดาพืชต้องการปุ๋ยบางครั้งเนาะ NPK นะก็สำคัญนะครับแต่ในของเฮาเนี่ยจะทำให้ท่านลดการใช้ปุ๋ยลงเยอะนะฮะจนสุดท้ายนี่คนที่ใช้มา 3-4 ปีนี่บอกว่าโอ้โหปุ๋ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยไม่อย่างมาผลผลิตนี่เป็นที่น่าพอใจเลยเพื่อตาดอกได้เลยนะตัวนี้สุดยอดยืดช่อเนาะเหมาะกับแต่อย่างลำไยต้นมะม่วงข้าวพืชผลการเกษตรคู่อย่างเอาเป็นว่าพืชมงคลพญาจังหลวงครบเลยนะฮะฉีดพ่นได้หมดเลยทางใบทางรุ่มพุ่มนะทางรากทางติดพี่น้องเกษตรกรเคยใช้ควบคู่กับปุ๋ยยายังได้ก็ได้อยู่แต่จะลดการใช้ปุ๋ยลงแน่นอนนะฮะสอบถามราคามาเพราะตอนนี้เรามีโปรดีๆขึ้นด้วยเนาะข้อสำคัญครับโรงงานของวิสาหกิจชุมชนเราสังกัดสำนักงานเกษตรเขามีที่มาที่ไปสตอรี่เขามีโรงงานครับสังกัดสำนักงานเกษตรและรับ OEM OEM คือรับผลิตทั้งกาแฟทุกสูตรสูตรสุขภาพสูตรทีนวันกาแฟดำแบล็กกาแฟอย่างบอกมาเผาผลิตขึ้นได้หมดแล้วก็อาหารเสริมหรือเสริมอาหารเซซามินสาหร่ายสไปรท์ลุยเนี่ยกระชายขาวกระชายดำสกัดทางเช่าเขาผลิตได้เขามีเภสัชที่คอยดูแลแล้วก็ท่านด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยนะฮะที่เป็นที่ปรึกษาของวิสาหกิจชุมชนปันทละเขาจนได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยโอท็อป5ดาวระดับประเทศและข้อสำคัญเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่แบรนด์นะฮะมาฟังบทเพลงกันม้วนๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งก็สอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทรเขาให้กันตลอดเลยเชิญรับฟังเพลงก่อนครับ

เซซามินเซซามินแสนสกัดจากนาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลานายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

ยาวนานเลยนะครับกับดีเจนายคอฟฟี่รายการเพลงม่วนๆเนี่ยฮะ TFC นะครับยังฟังกันตลอดนะอีพ่อแม่ๆนะครับน้องๆเพื่อนๆฝูงๆและก็ทีมงานของห้างร้านบริษัทพนักงานหลายคนหลายท่านที่เปิดฟังขอบคุณนะครับที่บอกว่าได้ทักทายกันคนบอกโอ้คุณนายหายไปไหนนี่ก็คือถึงมีล็อกแฟนรายการนะฮะก็ช่วงนี้ก่อนยังมีการมีงานอยู่นะครับออกพื้นที่เนาะเสถียรกับไปลุกไล่ไปดูนะฮะผลผลิตเสถียรกับเข้าไปโรงงานนะครับไปดูเกี่ยวกับความเตรียมพร้อมกับสินค้าตัวใหม่ๆของเขานะครับเพื่อจะตอบสนองกับคุณลูกค้าที่น่าฮักเขาอยู่ด้วยกันมาเมื่อหลายปีแล้วก็ยังมีเสียงเพลงให้ฟังกันนะฮะบางคนบอกชื่นชอบเพลงเก่าๆนะฮะโทรสอบถามแล้วก็แอดไลน์เป็นเพื่อนแล้วก็พิมพ์เข้ามานี่นักกระแตเนี่ยเป็นร้อยไปเนาะแล้วบางคนบอกฟังเพื่อนฮอมปอยกันแล้วกันเด้อมันมีเวลาได้ขอเพราะว่าบริจัยมือถือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะและโดยเฉพาะทางเด็กค่าแค่ก็ดีไอ้หนุ่มก็ทมหลายคนบอกก็ต้องดูงานกันอยู่แต่ฟังทางมือถือทางแอปนะไม่ว่าจะเป็นน้องสาวทั้งโอ้ได้สเก็ตสันกระแปงนะครับหลายคนบอกโอ้อยู่ตั้งแพ้นะฮะปลาไม่แดงก็มีนะครับไปซื้อที่กาต้าหัวนอนรักขายยาบางคนไปซื้อที่ร้านดีเจนกเล็กขวัญใจพี่น้องนะฮะ บางคนก็ซื้อหลายที่หลายทางกาดหางดงนี่แน่นอนตั้งร้านขายยาเดี๋ยวบุญจะบอกว่าสปอตโฆษณาบอกว่าเออที่ไหนพ่องมีขายเนาะร้านขายยาของแม่ลานะครับหลายคนก็ถามว่าเออแม่ลาร้านศักชัยเก่านี่แหละในตลาดหางดงตั้งหัวตลาดด้านไหนเนาะร้านเจลำไยก็ดีนะครับมีหลายเจ้านะฮะร้านประพรเนาะหลายเจ้าก็เลยการตลาดหางดงแล้วชงมาเจ้านี่ก็ยังมีเลยที่เฮียชัยนะครับขอบคุณนะครับตั้งกาดลากันหลายที่ตั้งกาดปลาเดือน้องสาวเพื่อนยังชงขายทั้งพี่แสงจันทร์ทั้งบุญนะครับหลายที่หลายทางตั้งละปูนตั้งลี้นี่นักกระแตเลยโทรมาบอกว่ากินกันมาตั้งแต่สมัยโอ้โหเมินละนะเป็น10ปีละนะครับตั้งแต่ฟังนะจากดีเจมาขอบคุณที่ยังเหนียวแน่นกันมาสารอาหารเสริมอาหารหลายคนถามเรื่องเซซามินงาดำนะฮะตอนนี้กระปุกหนึ่งมีแต่ใดก็มี60แคปซูลนะครับ60แคปซูลทานคือละ3แคปซูล4แคปซูลก็ได้ตอนแรกๆนะต่อไปก็ก้อยห่างไปเนาะหลายคนบอกมันไม่ใช่ยาแต่มันโผล่รับมวลรับงานแต่ยานอนหลับก็ค่อยลดไปแต่เขาไม่ใช่ยานะครับเป็นเสริมอาหารที่ก็บอกอยู่แล้วนะครับตอนนี้จัดโปรพิเศษเนาะ199บาทกระปุกหนึ่งนะครับแต่ถ้า2กระปุกฟรีค่าขนส่งไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งถ้า1กระปุกนี่จะมีค่าขนส่งหน่อยประมาณ 30-40 บาทแล้วแต่พื้นที่นะแล้วก็กระชายขาวหลายคนกินกระชายขาวเอาควบคู่กันไปแคปซูลเหมือนกันอาหารเสริมอาหารแต่เป็นระดับ5ดาวเลยไม่ใช่ว่ากระชายขาวธรรมดาเฮาคัดสรรของกรมบริวารกระทรวงมหาดไทยโอทอม5ดาวระดับประเทศเลยนะครับกระชายขาวเฮานะครับแล้วก็ยังมีถังเช่าหลายคนบอกโอ้รู้จักถังเช่ามาเมินแล้วแต่ก่อนไม่ได้กินเนาะกิโลนึงหลายแสนเจ้าขุนมุนนายเพิ่นกินกันตอนนี้เฮาได้นะกินแล้วนะครับในอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมอาหารแคปซูลนะครับช่วงนี้เฮามีอยู่ซองเซซามินงาดำราคาแตกต่างกันนะครับแต่กระชายขาวกับเซซามินราคาเดียวกันคือ199เหมือนกันเอา2ขวดเนี่ยนะครับก็ฟรีค่าขนส่งนะครับแต่ถังเช่านี่อาจจะราคาสูงหน่อยนะครับท่านพี่น้องสอบถามเข้ามาตั้ง0625962354เบอร์เนี้ยครับก็เดี๋ยวฟังสปอร์ตเนาะต้องขอบคุณกับกัมดิ้งเนี่ยสำหรับท่านที่ไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนของบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะครับเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินมีปัญหากับอกกับใจมาสบายใจอย่างแต่โอ้มันบาดเต้าบาดตันอยากจะรีไฟแนนซ์อยากจะย้ายไฟแนนซ์น่ะมาใช้บริการของบริษัทเมตามันนี่ทุกสาขาเลยได้หมดเลยเดี๋ยวมีสปอร์ตให้ฟังว่ามีสาขาไหนก็จดเอาเบอร์โทรสอบถามบอกว่าฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟกันแล้วกันเนาะทุกวันนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงขึ้นไปน้อยๆเนี่ยนะครับบ่ายสองโมงถึงห้าโมงหรือบางทีก็หกโมงหลังหลายขึ้นหลายสถานีที่ดำเนินรายการอยู่นี้คนกับทำบุญนะฮะขอแสงสว่างสวัยให้กับ FC ทุกท่านและมีความสุขกันนะครับช่วงนี้ฟังเพลงตามคำแนะนำที่ขอกันมาทางแอดไลน์เชิญรับฟังครับ

0: ตามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทร์ป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร
1: 0993794461 0993794461หรือ0993794451
0: มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจ
2: มีเงินใช้แสนสบายอุราเกิดมาปรารถนา
3: บริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

นทางบริษัทเมตามันนี่อยู่ที่ไหนพ่องนะฮะก็เดี๋ยวจะเปิดสปอร์ตเนาะเกี่ยวกับเบอร์โทรเตรียมจดไว้กันเลยกันสำหรับหลายท่านหลายคนที่ต้องการจะนำรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือแม้กระทั่งที่ดินที่บ้านอยากจะไปจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์โยกย้ายจากที่เก่ามาที่ใหม่ที่บริษัทเมตามันนี่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวสอบถามไปนะถ้าจดเบอร์โทรได้นะครับเพราะว่าเราจะเปิดเป็นช่วงเนาะสปอร์ตบริษัทเมตามันนี่สนับสนุนในรายการเพลงม่วนๆจากกาแฟสละไนสูตรดั้งเดิมออริจินอลนะครับช่วงนี้หลายคนก็ถามมาเออเพิ่งเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่กันนะฮะก็ชั่วคราวเพราะว่ากล่องมันหมดเนาะใครดิบใครดีกล่องหมดโรงงานโรงพิมพ์ผลิตยามาตันเตื้อเนาะก็ FC หรือมิดเพลงบอกมาเป็นยังเอากล่องแทนมาก่อนเราเขียนใบสติกเกอร์สอดใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับบรรจุภัณฑ์กล่องของกาแฟสละไนนะครับสำหรับบริษัทเมตามันนี่สาขาสำนักงานใหญ่เชียงใหม่อยู่ใกล้ๆกรุสภาทางจะไปดอยสะเก็ดบริเวณตลาดสามแยกเลยไปน้อยเดียวทางจะไปดอยสะเก็ดสังเกตซ้ายมือตึกสี่นะฮะสื่อว่าสีม่วงเนาะสูงสองสามชั้นนั่นแหละจะเขียนว่าบริษัทเมตามันนี่ไปปรึกษาหารือกันที่นั่นได้เนาะหรือถ้าเลยไปดอยสะเก็ดก็ได้อยู่ใกล้ดอยสะเก็ดต่างจะขึ้นพระธาตุดอยสะเก็ดนั่นน่ะสำนักงานอยู่ห้องแถวที่นั่นถ้าสุดไปถึงอำเภอแม่อ่อนก็อยู่ที่อำเภอแม่งอนหาง่ายแม่อ่อนหาง่ายนะครับสำหรับบริษัทเมตามันนี่พนักงานสินเชื่อนะต้อนรับท่านไปกินน้ำกินท่าไปปรึกษากันกันนะกับอกกับใจยังใดมาเต้าประตันยังใดบอกกล่าวกันถ้ามาตังในเมืองตังเจ็ดยอดนะฮะถนนเจ็ดยอดนี้ก็ใกล้ๆกันถึงเอาตรงข้ามอ่ะนะปริวะโรงเรียนรามบริลักษ์เจ็ดยอดเนาะอำเภอเมืองอยู่ที่ที่หนึ่งถ้าไปที่แม่โจ้สันทรายก็จะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลนะครับแม่โจ้สันทรายหรือว่าสันทรายวิทยาคมนะครับถ้าพี่น้องมาตังสันกำแพงก็จะอยู่ถนนสายไปวัดแจ้ช้างหรือใกล้สำนักงานดีเจนกเล็กขวัญใจของพี่น้องเนี่ยที่ขายกาแฟสละไนในบัดดี้ในโกหรือว่าเซซามินสละไนมีขายที่ฮั่นหมดในบัดดี้ในโกเนาะกับบริษัทเมตามันนี่มีห้องแถวฝั่งทิศตะวันออกเนาะต่างจะไปแช่ช้างนะอำเภอสังกะแปงนะครับถ้าไปแม่ริมก็อยู่ที่ปะติ้วนะใกล้จะเข้าไปที่อำเภอแม่ริมนะฮะซ้ายมือเหมือนกันสำนักงานอยู่ที่อำเภอแม่ริมถ้ามาที่อำเภอสะบะตองก็ตรงข้ามกันถึงคลินิกหมอยุภาตลาดมัจจำลงบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อรถเครื่องรถยนต์ที่ดินมีที่หั่นเนาะเชียงใหม่เอาแค่นี้ก่อนสอบถามก็เดี๋ยวสปอร์ตขึ้นมาเบอร์โทรบอกเนื้อเกียมประกาศไว้จดไว้กับอะไรกันปุ้นครับถ้าหากว่าพี่น้องอยู่ละปูนนะละปูนก็จะอยู่ที่อำเภอป่าซางหาง่ายครับไปอำเภอป่าซางกับถนนสายอำเภอป่าซางนี่แหละจากป่าซางแล้วก็มาที่นิคมอุตสาหกรรมเรียกว่าตลาดอินทรเนาะทางจะไปทางบ้านแจ่มบ้านมาไปทางนี้ได้เนาะนิคมอุตสาหกรรมสันปะฝ้ายทางเนี้ยนะครับบริษัทเมตามันนี่สำหรับจังหวัดละปูนเอาไปแม้ทุกสาขาปรึกษาหารือกันเข้าไปกินน้ำกินท่ามาอู้เอาไปทะเบียนไปด้วยกันทั้งยิ่งดีโอ้ทะเบียนไปได้มาสกรรมไปได้ถ่ายมาสกรรมติดอยู่ที่ฮันที่นี่อยากจะเบาบางลงไปอยากจะรีไฟแนนซ์เอาเงินมาแจ้สักหน่อยนอแล้วก็ก็ค่อยผ่อนไปได้กันปรึกษาพนักงานเขาได้ผู้จัดการเขาใจดีครับบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อรถเครื่องรถยนต์บอกฟังจากที่ไหนหูที่ไหนบอกด้วยฝากฟังดีเจนายกาแฟนายกาแฟจากกาแฟสละไนสูตรดั้งเดิมมาแล้วดีเจยังมาอู้หน่อยแต่ว่าแล้วก็ขอฟังเพลงขอฟังเพลงกันเนอร์นะ FC หลายๆคนโทรมาถ้าเบอร์ขอเพลงเบอร์นี้ครับ0625962354 0625962354สปอร์ตกาแฟสละไนลุงใจก็จะบอกเบอร์เนี้ยนะครับ
ที่เขาทักว่าตอนหลายคนหลายท่านบอกฟังหลายสถานีแต่ละที่มันบางครั้งก็บ่ายสองโมงกับประมาณ5นาทีนี้10นาทีนี้ได้ฟังแล้วเนาะเฉพาะต้นชั่วโมงแต่ละที่มาเท่ากันบางที่ก็ฟังได้ถึงปุ้นนะครับ5โมงเย็นนะครับยาวไปเลยพี่น้องฟังได้ทั่วกันนะฮะต่างๆอำเภอต่างจังหวัดลำปางเพิ่งกับมีที่ฟังเนาะน่านนะฮะเพราะว่าเฮาออนแอร์ไปหลายที่หลายต่างแล้วก็ที่อำเภอลีพี่น้องก็ฟังที่ลีมีสุขกันตลอดเลยขอบคุณนักๆไอ้ FC แฟนเพลงเลยกันที่ไปได้ทักไปได้ทายกันดีก็สุมาไปกันด้วยแม่โจ้สันทรายสั่งกับแปลงโดยสเกตแม่อ่อนส่วนมากก็จะฟังกันที่แล้วก็ตั้งรถสุเทพหรือว่าถนนสุเทพเนาะเมืองเชียงใหม่ก็จะฟังกันที่ 90.50 เชียงใหม่บางงานหรือว่า 92.75 วิวบันเขินนะครับขอบคุณหลายที่หลายต่างสลับมิดเพลง FC โทรเข้ามาขอฟังเพลงกันนักแต่เลยชื่นชอบเพลงแบบไหนก็จัดให้มีความสุขกันนะครับช่วงที่ทำงานบางคนก็บอกทำงานทุกวันเลยบางคนก็บอกว่าวันนี้วันจันทร์ยังทำงานถึงปุ๊บวันเสาร์ว่าที่ถึงจะได้ฟังรายการนี้เขาออกทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์กาแฟสารนายสุดดั้งเดิมฝากไว้ตัวนะครับฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะมีความสุขกับการฟังเพลงม้วนๆเชิญรับฟังครับ

0: ืดมงคลพญาช้างหลวงมาแล้วอาหารสุขภาพพืชที่ดีกับพืชผลการเกษตรทุกอย่าง18ปีแห่งความเชื่อมั่นของพี่น้องเกษตรกรไทยที่ใช้กันมาแบบต่อเนื่องพืชมงคลผสมสาลาย
1: สไปรูลีน่า
0: ที่พืชต้องการอีกหลายชนิดทั้งลำไยลิ้นจี่องุ่นเงาะทุเรียนหอมแดงหอมหัวใหญ่ข้าวโพดนาข้าวไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้และพืชอื่นๆอีกหลายชนิดผลผลิตเป็นที่ถูกใจได้กำไรลดต้นทุนในการผลิตช่วงนี้ดีมีโปรโมชั่น
2: ขนาด5ลิตรแถมฟรีขนาด1ลิตรอีก3กระป๋องจ่ายเพียง 1,950 บาทฟรีเก็บเงินปลายทางโทร062-596-2354 062-596-2354
0: พืชมงคลพญาช้างหลวง
3: น้องกาแฟดีดีแค่สองเดียวใจก็สบายเจ้า
4: ช่วงนี้อากาศก็ยังมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะแล้วคนฝนมันมาตกแล้วจะมันมืดเนาะแต่มันอ่วมพูดจากว่าอ่วมอะฮะอ่วมนะฮะก็แน่นอนครับหลายคนก็สภาพร่างกายนะฮะก็จะอ่อนเพราะว่ามันตอนนี้มันจะไวในความรู้สึกเนาะเอาชู้สึกกระเพียนะทำการทำงานรู้สึกว่าปวดเมื่อยนะนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันแปรปรวนช่วงนี้เนาะดูแลสุขภาพกันตัวด้วยความห่วงใยนะฮะกับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะครับไปทุกสาขานะฮะอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอหรือมาอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่ไปที่อำเภอเมืองนี่ไปที่กาญอินทรหลายคนถามว่าอำเภอเมืองอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยสาขาอยู่ที่กาญอินทรไปทางนิคมอุตสาหกรรมนะทางสันประฝ้ายเพื่อนนะครับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินแล้วก็ที่อำเภอป่าซางเนาะตอนนี้เขามีอยู่สองสาขาสำหรับจังหวัดลำพูนแต่เชียงใหม่นี่หลายสาขาตอนนี้ก็พยายามนะฮะก็จะขยายไปเรื่อยๆเนาะบริษัทเมตามันนี่เพราะหลายคนบอกอบอุ่นนะฮะมาอยู่ย้ายไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์มีปัญหามาปรึกษาเพื่อนๆความกระจ่างเนาะปรึกษาฟรีต้องเวียกับถูกกว่าเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันบริษัทคนเมืองเหมือนกันนะข้อสำคัญบอกตัวเองฟังจากดีเจนายบัดดี้นะเอาขึ้นมาได้ก็กาแฟนะและการนายกาแฟง่ายดีนะฮะก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันมาเป็น10กว่าปีแล้วคนเพิ่งมาเปิดฟังนะบอกโอ้ดีเจก็เหมือนกันนะฮะหลังไมค์นี่ก็ปรึกษาให้ความปรึกษากับ FC กับหลายคนโทรมาโหแก๊งคอลเซ็นเตอร์นักแตะนักว่าหลายคนโดนจุโดนหลอกไปเสียเงินเสียทองลูกหลานซ้ำเติมกันมาได้หลายคนก็ซึมเศร้าก็ปรึกษากันได้นะครับเข้าไปแต่ละคนก็เจอเนาะแล้วไปได้รับสายกันเมินแล้วก็ต้องขอโทษตัวนะครับเพราะว่าดีเจก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะขอบคุณนะครับที่ยังพักไข่กันแล้วก็ติดตามรายการนายกาแฟนะนายกาแฟหลายคนถามเรื่องกาแฟสุดเอ๊ะพันอย่างใดนะสุดประจายจริงๆแล้วมันเข้มข้นนายบัดดี้เพื่อนดีจะสรนายกล่องสีดำนะฮะซองสีทองเรียกว่านายบัดดี้กาแฟทางเช่ามีส่วนผสมของเช่าทิเบตเนาะมีส่วนผสมของกระชายดำกระชายโอ้มีเรียกว่าธัญพืชอยู่หลายตัวนะฮะแล้วข้อสำคัญใจยาหวานแต่น้ำตาลมันยังหวานนะมันมีน้ำตาลหวานกลมกล่อมหวานที่ลิ้นเลยนะใจคิมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวหมดเลยนะครับสูตรของป้าจายคุณแม่บ้านหนูใจซื้อมาฝากป้อมันมันเข้มข้นดีมันมีถังเช่ามีกระชายดำด้วยแต่คุณสุภาพสตรีต้องกลิ่นเรียกว่าต้องดื่มสูตรนายบัณฑิตเหมือนกันแต่กรองสีชมพูอ่อนโยนอ่อนไวส์นะฮะซาซีอินหวานเพราะว่ามีส่วนผสมคอลลาเจนนะฮะตัวนี้จะซอบลงมาหน่อยหนึ่งเนาะของพระจ่ายจะเข้มข้นของสุภาพจิตดีก็ซอบขึ้นมาหน่อยกล่องสีชมพูของพระจ่ายกล่องสีดำทองอีกอะไรกันเด้อซองสีทองของแม่หญิงสุภาพจิตดีกล่องสีชมพูซองเกาะสีชมพูนะ ทุกสูตรทุกอย่างนะครับมาจากกาแฟสระนายหมดเลยนะครับตอนนี้เฮาก็นะฮะนอกจากผลิตเรียกว่า OEM รับจ้างผลิตนะท่านสนใจมีลูกมีหลานอยากจะได้สูตรได้แบรนด์เฮาขออย.ให้หมดเนาะต้องการสูตรไหนบอกมาตีถูกต้องตามกฎหมายสูตรสมุนไพรเสริมอาหารตัวไหนบอกมาราคาย่อมเยาครับเริ่มต้นที่บ่อแปงปรึกษากันโทรเข้ามาที่0625962354 0625962354เบอร์นี้ครับเดี๋ยวจะเปิดสปอตของคำหนึ่งนะรับผลิตทั่วราชอาณาจักรช่วงนี้ฟังเพลงกันในช่วงบ่ายๆม้วนๆตามคำแนะนำเอฟซีกันเชิญรับฟังครับ

บัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก๋ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดสูตรร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสระไนทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนนาในตลาดบ้านเขินร้านคุณส้อยแถบข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแห่งตลาดมาจำลงคุณน้อยขายขนมในตลาดมาจำลงป้าบุญศรีขายขนมทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลขายกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจจันฉายมินิมาร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแมสันป่าตองไทยเจริญกิฟท์ช็อปถนนสายหานแก้วต้นโชคร้านเจ๊แดงขายกาแฟในตลาดเช้าต้นโชคหนองตองเฮียสุรยุทธ์บ้านท่าควายในตลาดหนองดอกในซอยหลังเจ้าแม่จามุทีวีร้านพี่ดอกเอื้องสีม่วงตลาดเทศบาลตำบลหานแก้วขายกับข้าวป้าแดงลุงนองตรงข้ามตลาดหานแก้วบ้านการไม่หวังซื้อได้ที่ร้านสอมินิมาร์ทซอยข้างหมู่ VP หรือหลังเซเว่นพี่แสงจันทร์บ้านขมมูกาดเจ้าหน้าวัดป่าเดือร้านคุณวรรณาขายข้าวสารข้างอปต.ขวมุมเชียงใหม่แม่หลวงวันขายผักสดตลาดเจ้าประตูเชียงใหม่ร้านสวารีกาดก้อมห้องแถวหัวมุมหัวมุมกาดก้อมทิศเหนือห้วยไสบันทิร้านมาลีร้านมาลีขายของชำข้างโรงเรียนบ้านห้วยไสเวียงหนองล่องร้านนิกคอสเมติกหน้าตลาดเวียงหนองล่องร้านไอ้หนุ่มชุมชนบ้านสันทรายละโวตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านขายาป้าลาร้านเจ๊ลำใหญ่ร้านเจ๊พรบ้านป้าลาหลังตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านพ่ออาจารย์ตาหมูร้านดีเจนกเล็กสันกระแปงดีเจขวัญใจจะบ้านบ้านป่าไผ่หมู่เจ็ดเข้าซอยสองร้านเอราวัณการค้าปากทางบ้านทิบ้านป่าแดดอำเภอลีติดต่อที่สถานีวิทยุลีมีสุขของท่านอาจารย์วิโรจน์ประทีปทอง0625962354 0625962354

ที่จบลงไปในช่วงแต่ละช่วงของรายการเพลงใจดีจะสบายนายคบพี่รักคุณส่วนมากเพลงก็จะเป็นการแนะนำจาก FC มิรักรายการที่ติดตามกันมายาวนานนะฮะกับรายการเพลงลูกทุ่งที่ท่านชื่นชอบนะฮะอาจจะมีเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ก็จะมีเพลงเช่นลูกกรุงนะฮะแล้วก็มีเพลงสตริงบางเพลงนะฮะเป็นเพลงลูกกรุงอยู่แล้วแต่ศิลปินนักร้องลูกทุ่งนำมาร้องใหม่สไตล์การร้องก็จะเป็นแบบหนึ่งจริงๆเป็นลูกทุ่งไปแล้วแต่บางเพลงก็เป็นเพลงสตริงนะเก่าๆศิลปินลูกทุ่งมาร้องบางเพลงก็กลายเป็นว่าเพลงลูกทุ่งเพิ่งไปร้องเป็นเพลงสตริงมันจะสับกันไปสักคนมาก็มาว่ากันนะเอาเป็นว่ามิตรเพลงชื่นชอบขอฟังมาสำหรับรายการใจดีจะสบายในคอฟฟี่จากกาแฟดูแลสุขภาพท่านสลานายลันนาศิลปินโอท็อป5ดาวระดับประเทศเนี่ยตัวใจไม่รักแฟนรายการคิดถึงนะฮะฮักมิตรเพลงคุณท่านเลยบางคนบางง้อมแต่เนื้ออีพ่ออีแม่อยู่บ้านลูกไปทำการทำงานบางครั้งก็วันหยุดกลับบ้านกลับช่องบางคนมาเอวในสวนบางเอิญมาเปิดคลื่นนะฮะเอาวิทยุมาตวยบางคนกับฟังในแอปมือถือละครับแม้แต่มิตรเพลงหรือว่า FC ที่อยู่ต่างประเทศบางครั้งเพื่อนก็ขอฟังเพลงเข้ามาเพื่อนแอดไลน์เข้าไปแล้วก็บางคนก็ขอลิงก์บางคนก็เข้าไปฟังในบริเวณในอินเทอร์เน็ตประเดี๋ยวมันยุคนี้มันออนแอร์ทั่วโลกสัก4ชั่วโมงอะฮะบางคืนก็จัด ก็จะมีเข้ามาสดมาอู้กันเนี่ยเป็นช่วงนะครับถ้าทักทายหน้าไมค์ก็จะอู้กันแบบนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาแล้วเนาะโอ้นะฮะแป๊บเดียวนะครับเข้าพรรษาแล้วช่วงนี้ศิลปินบรรดาเพื่อนฝูงผมหลายคนบอกข้าวปอดตัวมามีงานทำเพิ่นเพิ่นมาจ้างกันในช่วงมามีการแสดงมาค่อยมีได้ไปเล่นงานต่างๆนะฮะเพิ่นก็จะงดการแสดงประมาณนี้นะครับก็เลยต้องไปกล้าไปขายไปทำงานบางคนเป็นศิลปินมาเคยกล้าเคยขายก็ต้องจำเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจอีบ้านเมืองอีเนาะช่วงพรรษานี่ก็มันหน้าฝนด้วยเนาะบางคนนี่ดูครับทำการเอากับข้าวเอาอย่างไปขายเนี่ยผมมีดูขนาดเพราะว่าผมจะเข้าบอดอยู่กับการขายของชีวิตก็เป็นป้ากล้านะฮะอยู่กาดมามัดยมพี่สาวก็เป็นเจ้าของตลาดนัดขวัญเวียงปากนางเสมิงนะสีแยกพี่น้องกหันแม่บอผันพี่สาวในคอฟฟี่นะครับก็จะเป็นเจ้าของตลาดนัดก็จะไปช่วยแม่พ่องมาครั้งนะฮะวันติดนี่มาท้องอู่นะฮะถ้าไปกันบางครั้งได้วนรถ 3-4 รอบมันมีที่จอดรถแน่นเนาะก็จะมีว่าการพ่องนะครับคนสุกนะครับแต่ว่าติดนี่โอ้โหคนแน่นเลยนะครับการไม่ประมาทเพื่อนเพื่อนฝูงฝูงเพื่อนพี่น้องไปกล้าไปขายกันตามที่ถนัดบางคนก็หับของมาขายชีวิตการค้าขายเนี่ยโหสุดยอดฮะแดดฮ้อนลำไปมันมีร่มมันมีจ้องมาก็ฮ้อนแดดฮ้อนเพียงถ้าฝนตกลงไปกับซ้ำโอ้โหคนมามากันจะประมาณอย่างนี้ครับต่อสู้กันนะผมก็เป็นพวกกาคนหนึ่งนะไปขายกาแฟเราต้องสู้ชีวิตนะก็เลยบอกว่าตอนนี้นะครับก็บอกเพื่อนเนื้อฝูงน้องๆหลายคนที่มันมีการทำงานทำก็เอากาแฟไปขายบางคนก็ใครมาจ้างอู้มาเป็นผมบอกโอ้ถ้าคุณดื่มเป็นก็ถ้าคุณดื่มกาแฟสลานายสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรกระชายดำสูตรเฮดลินจือหรือว่านายบัดดี้หรือว่านายโกหรือว่าครูนายแบล็กคอฟฟี่สูตรไหนก็ได้ถ้าคุณดื่มเป็นทานเป็นคุณเอาแต่นั้นไปอู้คุณไปตั้งบูธคุณไปขายเลยชงขายก็ได้มีที่จิ้มตัวเรียบร้อยของมาบูธมาเน่าผมบอกเลยนะฮะใครมีลูกมีหลานอยากจะปากกาไปขายมาอู้กันนะมามีทุนมันนักเนี่ยประมาณเนี่ยปากกามาขายมาเป็นตัวแทนตัวนี้ก็มีละอ่อนห้ามไปขายเยอะแยะเลยนะครับมันจะพูดตื่นอย่างไรฮะเพราะว่าเขาหอบคืนสินค้าคุณซื้อไปหนึ่งหลังสองหลังไม่ได้ขายก็มาคืนกันผมเพื่อโอกาสหลายคนนะฮะเพราะว่ามีที่จิ้มมีตัวจิ้มตัวมีอุปกรณ์หน่อยหนึ่งมีเอามีใส่มอไซค์ไปก็ได้หิ้วไปก็ใส่กล่องใส่ลังไปมัดแต่หลังก็ได้มันไม่ยุ่งยากมีรถยนต์รถเก่งกับสมองขายกาแฟชงก็ได้ครับเขาจะเป็นกาแฟเย็นกับชงใส่น้ำแข็งไปแต่มันจะเปลืองน้อยเพราะว่ากาแฟเย็นมันต้องใส่พวกนั้นสองซองอันมันจะไปเข้มข้นนะถ้ากาแฟร้อนก็แก้วนะ150 ml น้ำประมาณนี้กาแฟมันจะกินเนี้ยเขาเป็นกาแฟสุขภาพพอรู้จักกันแล้วนะครับเอาไว้นิ่วไปโดยเพื่อนหันนะสูตรในบัดดี้สูตรโค
ครูนายแบ็คคอฟฟี่สุสลานายเป็นหุ่นจักถึงขายได้เนาะมาปรึกษาหรือจะสร้างแบรนด์ถ้าขายได้แล้วอยากจะสร้างแบรนด์ตัวเก่าเฮารับ OEM บอกว่ารับผลิตให้หลายสูตรให้หลายเจ้าโรงงานพร้อมมีที่ปรึกษามีงานวิจัยมีด็อกเตอร์มีเภสัชหลายมหาวิทยาลัยที่เข้ามาซัพพอร์ตมาดูแลอบรมคือความรู้เรื่องระบบการขายกาแฟแตกต่างกันอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าห้างร้านบริษัทไหนสนใจถ้าอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายสัมดีกับโฆษณาตัวมีขายที่ไหนนะครับถ้าท่านฟังสถานีวิทยุหรือว่าติดตามเพจติดตามนายคอฟฟี่มิวสิกหรือว่านายคอฟฟี่นะครับเป็นรู้จักอยู่แล้วเนาะเราสามารถเทรนให้ได้สอนให้ได้แม้แต่อาหารเสริมอาหารนะครับจะเอาสูตรไหนผลิตให้ได้นะครับและก็สันสกัดเข้มข้นชนิดน้ำได้ด้านการเกษตรฉีดพ่นทางใบนะฮะสำหรับพืชมงคลพญาจังหลวงเอาไปรับปรึกษาหารือก็ได้มาฟังรายการเพียงม้วนๆเนี่ยช่วงเข้าพรรษานี่ก็ยาวไปเนี่ยครับเนาะออกพรรษาแล้วก็นี้ก็มีการมีงานแล้วก็สบายนะฮะฟังเพลงเพราะๆกับรายการใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณจนละฟังครับ

ัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากยาหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดลใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสลานาย

0: ู่บ้านก
1: ็อยู่กะ
2: ลุงใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
2: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบก่อน
3: หอมหอมตะลมตะลมตะน
4: อกาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชซาลาดสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย

ช่วงหลังจากกินข้าวก็ตอนเรียบร้อยแล้วนะฮะบ่ายสองโมงโดยประมาณนะครับบ่ายสองโมงเนาะพบกับรายการเพลงม้วนๆกับดีเจนายคอฟฟี่ตั้งคลื่นเนี่ยครับเนาะบ่ายสองโมงถึงประมาณบางคลื่นก็ถึงพุ่นนะครับห้าโมงหกโมงเพราะออนแอร์พร้อมกันหลายสถานีเนาะขอบคุณมิตรแฟนรายการนะฮะติดตามกันบอกว่ารอเปิดขึ้นรออยู่เนี่ยตกลงแล้วจัดวันไหนดีเจมันมีวันหยุดแล้วครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็เริ่มวันจันทร์ใหม่เนาะอาจจะประมาณบ่ายสองโมงครับห้านาทีหรือสิบนาทีเนาะเพราะจะมีสปอตโฆษณาอยู่นะครับก็กี่ครั้งนะข้อตอนกันหลายคนหลายท่านบอกว่าเบรกกี่ครั้งนะข้อตอนกันช่วงเที่ยงวันถึงประมาณบ่ายโมงเนาะสำหรับบางคนทำงานประจำอยู่ออฟฟิศสำนักงานหรือทำงานส่วนตัวนะแล้วก็บ่ายโมงนะนั่งตายย้อนครับเพราะว่าอย่างนี้นั่งต้องมาตึงเนาะแค่หลับบ่ายสองโมงก็เปิดขึ้นมาฟังเอาแบบว่าใกล้ขึ้นไหนก็ฟังที่ฮันเนาะบอกว่าจะมีน้องจะอยู่ทั้งสระบีนะครับอำเภอเมืองสันกำแพงไม่อ่อนนี่ฟังได้ชัดเลยเนาะห่างดง 90.50 เชียงใหม่เมืองงามนะฮะก็ฟังกันเป็นประจำพี่น้องอยู่ต้องสันปะตองหางดงต้องเสี่ยวเหมือนกันแล้วก็ไปถึงปุ่นนะฮะละปูนนะฮะก็92นะฮะ .75 เนาะเปลี่ยนขึ้นใหม่นะครับก็เป็นอยู่บ้านเขินนะฮะดีเจแอนนานะครับหลายที่หลายทางนะครับเอาไว้จะเป็นพี่น้องตอนลำปางเนาะพี่น้องจังหวัดน่านพี่น้องที่เพอลีเนาะก็ฟังที่ลีมีสุขแล้วแต่ในสถานีเพื่อนจะเอาปอดีเจไปออกขึ้นไหนมั้งวะแต่ละวัน FC ผมมิดเพลงกับไหลซอกหาบางคนก็โทรมาถามแอดมินเนาะแหลก็มาว่านี่ออกขึ้นไหนเยอะๆนะครับเสื้อเดือกับดีเจก็ไม่แน่ใจก็ยังขอเพลงกันได้เหมือนเดิมเนาะดีเจก็จัดส่วนแม่ก็จะมีกลุ่มไลน์นะที่เป็นสมัครเข้ามาก็โอ้โหหลายร้อยนะครับเนี่ย200กว่าคนฟังกันตลอดเลยนะฮะ062นะ596 2354ขอเบอร์ไหนก็เบอร์เนี่ยครับแอดมินจะฮับไว้062 596 2354เมมไว้เนี่ยลูกๆหลานๆเมมไว้ก็มันจะขึ้นเป็น ID line เลยเนาะช่วงนี้มันมีฮะบางวันก็ฝนตกบางวันก็มืดสลุ่มหลายคนเตรียมแล้วครับหลายคนก็ไปไหนจะร่วมกับมิตรเพลงหลายที่หลายต่างหลายที่หลายต่างหลายวัดหลายวานะฮะก็หอมกันไปขอบคุณ FC นะฮะแฟนรายการที่หอมร่วมกันเข้ามาก็พี่เลยนะนักขนาดเลยได้บุญหมดทางสาธุด้วยกันเป็นประทีปสองทางเนาะเป็นแสงสว่างในชีวิตเรานะฮะก็ทางรายการนะครับถ้าไปได้เข้าหน้าใหม่ไปได้ทักทายก็ไปว่ากันเนอะวันไหนมีเวลาดีเจกับแวบเข้ามาจะรายการสดบางวันก็อยู่ทางนอกไปที่อาจจะเตื้อขึ้นดอยมาค่อยมีสัญญาณลิงก์มาก็ไปได้เนาะไปสวนไปไร่นะฮะแต่ไปอำเภอบางวันก็จะไปที่ลีนะฮะวันนั้นก็ไปเดี๋ยวผมจะลิงก์เข้ามาเนาะหมายความว่าถ้าเข้าหน้าใหม่ก็ทักกับเข้ามาได้ถ้ามาเข้าก็พิมพ์เข้ามาส่งมาแอดมินเป็นก็จะส่งให้ดีเจและห้องตั้งห้องออกอากาศก็จะเปิดเพลงเนาะเพราะมิดเพลงอาจจะมีเพลงซ้ำกันนะเพราะว่าเพลงที่ฟังต่อว่าเพลงที่ฟังวันนั้นเนี่ยบางคนก็ขอฟังวันจันทร์บางคนก็ขอฟังวันศุกร์นะฮะเพราะว่าทำงานมาเหมือนกันเนาะขอบคุณนะครับบริษัทเมตามันนี่นี่ต้องบอกว่าแฟนคลับ FC หลายคนหลายท่านบอกว่าใช้บริการและประทับใจนะฮะโอ้ดอกเบี้ยก็สูงเนาะเอารถนะไปเข้าจัดอะไรที่
บริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินเนี่ยนะฮะมันติดมันค้างมันไม่ได้ส่งหลายเดือนที่ไหนก็มันนะครับโอ้ยยังไงเนี่ยมันมาไหวแล้วไอ้นะเรียกว่ารีไฟแนนซ์ไปปรึกษาครับนะละอ่อนพนักงานหลายที่หลายทางนะครับที่ผมเรียนบอกว่าที่สปอร์ตเฮาบอกตลอดนิมสกรรมก็จะเปิดให้ฟังนะเบอร์โทรที่ไหนก็ไอ้นะอันนี้ครับไปได้เลยต้อนรับกันนะฮะก็แน่นอนนะครับพนักงานก็จะเปิดฟังรายการโดยวันไหนดีเจไม่ค่อยได้เข้าหน้าไมค์ก็จะโดนจมหน่อยผู้บริหารผู้จัดการโทรมาเดือดหรือผมว่ายังละ FC ละแฟนเพลงมาเข้ารายการบอกว่าจริงๆเข้าตลอดก็ขอบคุณนะครับประชัยบริการบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะอำเภอสันกระแปงก็อยู่ที่ไหนถนนเรียกว่าใกล้ๆกับวัดแช่ช้างนะฮะเนาะสายนั้นก็จะมีร้านสะดวกซื้อหรือเซเว่นเกือบถึงเซเว่นนะเนาะไปทางบ้านดีเจนกเล็กอะครับนะดีเจนกเล็กอะทำอันเนี้ยบริษัทเมตามันนี่อยู่ถนนฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับต่างจะไปวัดแช่ช้างนะไปทางบ้านดีเจนกเล็กกันแหละเนาะอำเภอสันกำแพงอำเภอแม่ออนหาง่ายครับอำเภอดอยสะเก็ดก็หาง่ายห้องแถวก่อนจะขึ้นไปบนพระธาตุเจ้าดอยสะเก็ดนั่นแหละนะครับถ้ามาทางเพชรนะครับมาทางอำเภอเมืองก็ไปทางเลยคุรุสภาไปหน่อยสำนักงานใหญ่บริษัทเมตามันนี่หรือว่าตลาดสามแยกไปทางนั้นนะเจ็ดยอดนะครับที่บอกว่าใกล้ๆโรงเรียนนะรามบริลักษ์นี่แหละครับที่ดีเจบอกอำเภอแม่ริมก็คือวัดใกล้ๆปาร์ตี้หัวเนาะทุ่งทุ่งที่ละนะครับอำเภอแม่ริมเปิดสาขาใหม่ด้วยถ้าอำเภอสมตองกับแน่นอนฮะเยื้องๆกับเตียงคลินิกของคุณหมอยุพาสมตองใกล้กาดมะจำรงนะครับลำพูนก็มี2ที่เนาะตลาดอินทรไปทางนิคมอุตสาหกรรมสันปะฝ้ายไปเนี่ยนะครับนิคมเพแล้วก็ไปที่อำเภอป่าซางสะดวกที่ไหนไปที่ฮั่นโทรสอบถามก็เข้ามาได้พนักงานแต่ละสาขาของบริษัทเมตามันนี่นี่นับรองครับเป็นกันเองน้องบอกฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นนะครับ นะแล้วก็ขอฟังเพลงกันเข้ามาได้สอบถามก็เตือนให้กันวันไหนครับหน้าใหม่แล้วก็จะได้เอิญในช่วงนี้บอกเลยนะครับว่ากล่องกาแฟดั้งเดิมสุดสลานายอาจจะมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์กันในช่วงนี้หลายคนว่าโอ้ของมันยังมาคุ้นตาเปลี่ยนชมใหม่หน่อยนะครับกล่องกาแฟก็จะมีเรียกว่ามีเอกสารบอกไว้ทางไหนว่าชมใหม่เปลี่ยนกล่องจะไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยสูตรในเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมกาแฟสระในสูตรดั้งเดิมกาแฟที่มันมีน้ำตาลตะวันกลมๆใจยาหวานสกัดสูตรเนาะแคลอรี่แล้วก็สูตรคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์เพราะใช้ครีมสกัดจากมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวมีคุณค่าทางอาหารเนาะไฟเบอร์สารสไปรูน่าวิตามินเกลือแร่โครเมียมฟิโคลินเนตนะกาแฟสระนายกระชายดำโอท็อป5ดาวแล้วก็มีกาแฟสุดเห็ดลิ้นจือผสมเจียวกู้หลานปัญจขันธ์นะฮะแล้วก็แปะกล้วยนะครับอยู่ในห่อเดียวกันจะซอบมาหน่อยนึงคุณสุภาพสตรีชอบสุดเห็ดลิ้นจือถ้าสุดกระชายดำจะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงหอมหอมกระล่อมกระล่อมนะครับตอนนี้มาฟังเพลงกันก่อนนะครับเนาะฟังเพลงดำที่ขอมาสกรรมจัดให้นะครับ

ร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสลนายทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนนาในตลาดบ้านเขินร้านคุณส้อยแถบข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแห่งตลาดมาจำลงคุณน้อยขายขนมในตลาดมาจำลงป้าบุญศรีขายขนมทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลขายกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจจันฉายมินิมาร์ทร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแม่สันป่าตองไทยเจริญกิฟช็อปถนนสายหานแก้วต้นโชคร้านเจ๊แดงขายกาแฟในตลาดเช้าต้นโชคหนองตองเฮียสุรยุทธบ้านท่าควายในตลาดหนองดอกในซอยหลังเจ้าแม่จามทีวีร้านพี่ดอกเอื้องสีม่วงตลาดเทศบาลตำบลหานแก้วขายกับข้าวป้าแดงลุงนองตรงข้ามตลาดหานแก้วบ้านกาดไม่หวังซื้อได้ที่ร้านสอมินิมาร์ทซอยข้างหมู่ VP หรือหลังเซเว่นพี่แสงจันทร์บ้านขมมูกาดเจ้าหน้าวัดป่าเดือร้านคุณวรรณาขายข้าวสารข้างอบต.ขวมุมเชียงใหม่แม่หลวงวันขายผักสดตลาดเจ้าประตูเชียงใหม่ร้านสอวารีกาดก้อมห้องแถวหัวมุมกาดก้อมทิศเหนือห้วยไซบันทิร้านมาลีร้านมาลีขายของชำข้างโรงเรียนบ้านห้วยไซเวียงหนองล่องร้านนิกคอสเมติกหน้าตลาดเวียงหนองล่องร้านในหนุ่มชุมชนบ้านสันทรายละโวตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านขายาป้าลาร้านเจ๊ลำใหญ่ร้านเจ๊พรบ้านป้าลาหลังตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านพ่ออาจารย์ตาหมูร้านดีเจนกเล็กสันกระแปงดีเจขวัญใจเจ้าบ้านบ้านป่าไผ่หมู่7เข้าซอย2ร้านเอราวัณการค้าปากทางบ้านทิบ้านป่า

เมตตามันนี่เงินทันใจเมตตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์ท่อ099-379-4461 099-379-4461 หรือ099-379-4451มิตรคู่ใจเมตตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เปิดสาขาใหม่อำเภอแม่ริมเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์และที่ดินสาขาแม่ริมใกล้วัดสีชมพูปั๊มบางจากตรงข้ามร้านขายต้นไม้ฝั่งทิศตะวันตกไม่เช็คบูโรไม่จำนองที่นำใบปลิวมาแลกของส่งมนาคุณได้ที่สาขาแม่ริมป่าติ้วเมตาบันนี่เคียงคู่คุณด้านเงินหมุนเวียนสอบถามโทร099-379-4461เมตามันนี่ป่าติ้วอำเภอแม่ริมสาขาเปิดใหม่เมตามันนี่เคียงคู่คุณด้านเงิน

0: ยู่บ้านก
1: ็อยู่ก
2: ็ลุงใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
0: ก็เอามึงว่าน่ะกะลุงมันถึงมาชอบก่อนหอมหอมตะลมตะลมจ้ะเนาะ
3: กาแฟสลานายกับชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลายสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร062-596-2354 062-596-2354 โทรเลย

ที่ไม่รับแฟนรายการ FC เกียรติแนะนำเข้ามานะฮะไม่ว่าจะทางหน้าใหม่หลังใหม่หรือว่าทางไลน์หลายคนก็จะแอดไลน์เข้ามาที่0625962354 0625962354เบอร์นี้เนาะสอบถามข้อมูลแล้วก็ขอฟังเพลงกันได้นะฮะเจอจัดออกวันอย่างก็บอกมาก่อนล่วงหน้าเนาะเพราะมีเพลงบางคนบอกว่าทำงานที่ออฟฟิศที่สำนักงานช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนอะเสาร์อาทิตย์ปิกไปบ้านที่จังหวัดนะฮะก็ไม่ได้ฟังหน้าใหม่แต่ก็จะฟังทางลิงก์หรือว่าทางแอปมือถือก็ฟังได้กันจริงๆแล้วฟังกันได้ตลอดเนาะมีฮะลูกทุ่งลูกกรุงก็มีพ้องเพราะบางเพลงนี่นักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงลูกกรุงมาร้องบางครั้งนักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงสตริงมาร้องอย่างทรายกับทะเลเนาะต้นฉบับก็จะเป็นของนันทิดาเนาะตายอรทัยก็มาร้องในเวอร์ชั่นของลูกทุ่งกับไพเราะฉะนั้นประเดี๋ยวนี้จะแยกแยะไปได้ถ้ามิดเพลง FC ขอเพลงมาระบุน้อยนึงว่าอยากฟังคันใดฮ้องอย่าก่อนจะชัดเจนถ้าบอกว่าทรายกับทะเลบางครั้งแอดมินอาจจะเปิดของนันทิดาเนาะบางครั้งก็เปิดของตายอรทัยเพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชั่นนะฮะว่ายุคนี้มันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและความทันสมัยถ้าสมัยแต่ก่อนฮู้กะถ้าจะลูกทุ่งมาเก่านี่เพิ่นขอแล้วสุรพลสมบัติเจริญฮู้ละเป็นลูกทุ่งใช่เมืองสิงห์แมนซิตี้ไลออนนี่ฮู้ละเป็นลูกทุ่งประเด็นนี้มันมาได้แล้วฮะก๊อตฮ้องเนี่ยบางครั้งก๊อตนี่ฮ้องกับไก่เป็นลูกกรุงก็มีนะเป็นสตริงก็มีต้องมีความเข้าใจเนาะกับบทเพลงก็ได้ครับบางครั้งก็มีเพื่อชีวิตสตริงพ่องหล่นเข้ามาเพราะตัวใจ FC มิดเพลงอย่างมีความสุขกันแล้วครับกับรายการเพลงของใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณคุณดีเจคนนี้ครับจากกาแฟสะละนายสุดดั้งเดิม10กว่าปีแล้วนะหลายคนหลายท่านบ่เคยรู้จักกาแฟสะละนายสุดกระชายดำกาแฟโอท็อป5ดาวระดับประเทศและกาแฟสะละนายสุดเฮ็ดลิ้นจื้อสปอร์นะฮะของเฮลินจือแดงที่ไร้น้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยหญ้าหวานสกัดสุนแคลอรี่และใจครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวสุนโคเลสเตอรอลเป็นสุดเจกลมกล่อมหอมแน่ๆนี่แหละคนละถามว่าหลายคนถามมาไอ้ยังมีแผ่วปุ๋ยพุ่นไงจริงๆไม่ใช่ปุ๋ยนะสารสกัดเข้มข้นนะฮะพืชมงคลพญาช้างหลวงพืชมงคลพญาช้างหลวงเป็นฮอร์โมนก่อนฮอร์โมนก็ได้เนาะแต่ไม่ใช่ปุ๋ยนะฮะเป็นฮอร์โมนที่มาแรงที่ปกแซงทางโค้งกันมาตลอดเพราะว่าเฮาผลิตมา10กว่าปีแล้วแต่สมัยก่อนนี้เฮาบ่ได้ใส่ชื่อพืชมงคลพญาช้างหลวงเพราะว่าเฮาทําส่งบริษัทเนาะละใจกันมาโดยพี่น้องทั้งลี้ทั้งลำปางเมืองฝางทั้งปุ้นนะครับโดยสเก็ตบ้านเฮาแล้วก็ต้องเสมิงชดไปถึงเปล่ามันใช้กันมาตลอดเลยพืชมงคลพญาช้างหลวงชนิดน้ำเข้มข้นสารสกัดนะหรือว่าฮอร์โมนถ้าใช้พืชมงคลพญาช้างหลวงแล้วจะใช้ฮอร์โมนอยู่ก่อนมาจำเป็นครับของเฮามีครบหมดแล้วผสมสาหร่ายสไปรูลินาซ้ำ10กว่าปีแล้วพี่น้องโอ้โหมันยืนยาวเกษตรกรตั้งนครสวรรค์ใช้หน้าไทรทนีกาแฟเพชรที่เฮาสำงามเนี่ยไปกันมาเป็น10ปีเพิ่นใช้กันต่อเนื่องครับใช้กันมาตลอดณบัดนี้ก็ใช้กันอยู่นะฮะชนิด1ลิตรกับ5ลิตรเฮามีแถมตัวนึงนะฮะตอนนี้เฮาจัดโปรพิเศษก็ได้จัดโปรที่บอกว่าคือ FC หรือมิตรเพียงที่อยากจะใช้แบบตัวน้อยๆเอาไปฉีดพ่นทางใบทางพุ่มทางดินได้หมดเลยนะเว้นระยะสีฉีดกันก็ประมาณแล้วแต่ว่าบางคนก็4วันบางคนก็อาทิตย์หนึ่งบางคนก็10วันนะฮะแล้วแต่พืชเนาะมีความต้องการมากแค่ไหนพืชฉีดตอนเช้าตอนเย็นตอนเด่นฮ้อนๆนี่ก็เพิ่งไปฉีดกันต้องแยกแยะฮะแต่จะฉีดผลสารจับใบก็ต้องแยกแยะกันแต่ผสมเลขออกกับฆ่าเชื้อราหรือว่าจะฆ่าแมลงนั้นได้ครับ
และปุ๋ยเม็ดใช้อยู่ก็มันเป็นธรรมดาพืชต้องการปุ๋ยบางครั้งเนาะ NPK นะก็สำคัญนะครับแต่ในของเฮาเนี่ยจะทำให้ท่านลดการใช้ปุ๋ยลงเยอะนะฮะจนสุดท้ายนี่คนที่ใช้มา 3-4 ปีนี่บอกว่าโอ้โหปุ๋ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยไม่อย่างมาผลผลิตนี่เป็นที่น่าพอใจเลยเพื่อตาดอกได้เลยนะฮะตัวนี้สุดยอดยืดช่อเนาะเหมาะกับแต่อย่างลำไยต้นมะม่วงข้าวพืชผลการเกษตรคู่อย่างเอาเป็นว่าพืชมงคลพญาจังหลวงครบเลยนะฮะฉีดพ่นได้หมดเลยทางใบทางรุ่มพุ่มนะทางรากทางที่พี่น้องเกษตรกรเคยใช้ควบคู่กับปุ๋ยยายังได้ก็ได้อยู่แต่จะลดการใช้ปุ๋ยลงแน่นอนนะฮะสอบถามราคามาเพราะตอนนี้เฮามีโปรดีๆขึ้นด้วยเนาะข้อสำคัญครับโรงงานของวิสาหกิจชุมชนเฮาสังกัดสำนักงานเกษตรเฮามีที่มาที่ไปสตอรี่เฮามีโรงงานครับสังกัดสำนักงานเกษตรและรับ OEM OEM คือรับผลิตทั้งกาแฟทุกสูตรสูตรสุขภาพสูตรทีนวันกาแฟดำแบล็คกาแฟอย่างบอกมาเปาผลิตให้ได้หมดแล้วก็อาหารเสริมหรือเสริมอาหารเซซามินสาหร่ายสไปรลุยน่ากระชายขาวกระชายดำสกัดทางเจ้าเขาผลิตได้เขามีเภสัชที่คอยดูแลแล้วก็ท่านด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยนะฮะที่เป็นที่ปรึกษาของวิสาหกิจชุมชนปันทละเขาจนได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยโอท็อป5ดาวระดับประเทศและข้อสำคัญเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่แบรนด์นะฮะมาฟังบทเพลงกันม้วนๆก่อนเดี๋ยวเพื่อนก็สอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทรเขาให้กันตลอดเลยเชิญรับฟังเพลงก่อนครับ

เซซามินแสนสกัดจากนาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลางายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

รักและคิดถึงมิรักบริการทุกท่านทุกคนนะครับกับรายการเพลงม้วนๆเนาะที่มิรักบริการให้การที่จามมาเป็นเวลาเป็นสิบปีนะครับกับรายการเพลงใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป5ดาวระดับประเทศวิสาหกิจชุมชนของเขานะครับช่วยเหลือพี่น้องลูกไล่เฮามานะฮะเกี่ยวกับผลิตกาแฟจนมาเป็นแบรนด์สลานายที่ท่านรู้จักนะฮะแบรนด์สลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟไร้น้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยสูตรของสมุนไพรกระชายดำธัญพืชนอกจากนั้นเขายังมีส่วนผสมของหญ้าหวานศูนย์แคลอรี่สำหรับคนที่มาชอบดื่มน้ำตาลแล้วก็ครีมที่ไม่มีไขมันทรานนั่นก็คือครีมมะพร้าวนั่นเองนะครับเป็นของที่จังหวัดเชียงใหม่โอท็อป5ดาวระดับประเทศกาดเชียงใหม่แบรนด์และคนหลายท่านบอกตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยกลิ่นกาแฟที่หอมๆฟุ้งไปทั่วบ้านเลยต้องเป็นกาแฟสลานายเท่านั้นนะครับคนที่คุณฮักในครอบครัวชงให้สามีภรรยาหรืออีพ่อไอ้แม่ดื่มได้เนาะวันหนึ่งแก้วสองแก้วนี้ได้สบายมากแก้วกาแฟน้ำร้อนๆ นะครับถ้าช่วงหน้าร้อนหลายคนก็มักจะชงร้อนแล้วก็เอาไปเติมใส่เทใส่น้ำแข็ง กลายเป็นกาแฟเย็นก็ได้ครับแต่อาจจะประมาณสองซองให้มันเข้มข้นหน่อยนะฮะพอมันโดนน้ำแข็งเยอะมันก็จะจืดไปนิดนึงแต่ถ้าหลายคนมาสนใจเรื่องรสชาติความจืดนะเคยกินได้ดื่มที่มันมีน้ำตาลก็ชื่นชอบอยู่นะครับสามารถทำได้ครับทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นทุกสูตรของเขาหลายคนชอบสูตรเฮดลินจื้อก็ดื่มนะฮะกาแฟสลานายสูตรเฮดลินจื้อได้สองสูตรนี้10กว่าปีแล้วครับกระชายดำและเฮดลินจื้อทุกสูตรนะฮะก็เป็นเจตัวเนาะหลายคนที่ทานเจดื่มเจเนี่ยก็ทานได้ตลอดนอกจากนั้นเขายังมีกาแฟที่เข้มข้นกว่านั้นก็คือกาแฟผสมทางเช่าไนบัดดี้ครับไนบัดดี้กล่องสีดำทองซองสีทองนี่จะผสมทางเช่าเก่ากี้เข้าไปเข้มข้นกว่าเดิมนะครับอาจจะราคาแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็เป็นโอท็อป5ดาวสำหรับสตรีผู้ใหญ่ชอบสูตรสีชมพูเรียกว่าไนบัดดี้เหมือนกันแต่เป็นสูตรคอลลาเจนนะฮะกล่องสีชมพูซองสีชมพูหลายคนบอกชอบกาแฟดำดีกว่าไม่อยากมีน้ำตาลไม่อยากมีครีมสักอย่างแต่จะได้สมุนไพรไปด้วยต้องเป็นไนโก้ครับไนโก้แบล็กคอฟฟี่นะครับไนโก้แบล็กคอฟฟี่เป็นกาแฟดำเข้มข้นแท้ท่านสามารถไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งหรือนมแล้วแต่ท่านใดเนาะจำไว้นะครับสูตรดั้งเดิมกระชายดำเฮลินจื้อและสูตรมาใหม่นี้ก็คือไนบัดดี้นะฮะกล่องสีดำทองสีเหลืองสองกล่องสีชมพูสองสีชมพูสุภาพสตรีแล้วก็เข้มข้นโดนใจก็เป็นแบล็กคอฟฟี่กาแฟดำนะฮะไนโก้เลือกเอานะฮะนอกจากนั้นครับนะโรงงานเฮายังรับผลิตเรียกว่า OEM สำหรับหลายคนหลายท่านต้องการอยากจะมีแบรนด์อยากจะมีธุรกิจเป็นของส่วนตัวนะฮะผมบอกว่ารถเบนซ์ยังต้องมีอย่างอะไรหลายคนทำงานประจำนะฮะหลายคนก็ค้าขายไปตัวเพราะว่าเศรษฐกิจอีเนี่ยฮะก็อยากจะมีรายได้เพิ่มเสริมหลายคนก็มาเป็นงานหลักไปเลยเขาทำเขาสร้างมาให้หลายแบรนด์หลายคนช่วยเหลือพี่น้องหลายคนหลายท่านนะฮะที่ต้องการอยากได้แบรนด์คือสร้างแบรนด์อยากจะได้ยี่ห้อตัวเก่านี่อย่างไรมาปรึกษาเขาได้โอ้มีเงินมานักนะมาถึงแสนมาปรึกษากันได้นะครับเขาช่วยเหลือหลายคนสร้างแบรนด์ตัวเก่าเป็นโหตอนนี้ก็ร่ำรวยกับไปหลายคนแล้วครับนะฮะก็ติดต่อมาที่0625962354ถ้าฟังบัตรตันก็ไปฟังตอนโฆษณาสปอตลุงใจแอแซมจะบอก0625962354เบอร์ที่ FC หรือว่าแฟนรายการจะพิมพ์เข้ามาเป็นแอดไลน์นะครับหรือว่าขอฟังเพลงไว้ก่อนได้เลยนะ DJ นาย Coffee Music คอยจัดให้และหลายคนบอกลูกเต้ากระจบมาแล้วนะชอบไปกล้าไปขายหรืออย่างคนบางทีคนเก่งนอกเราออนขายออนไลน์
อยากจะสร้างแบรนด์ตัวเก่าอยากจะขายออนไลน์มาปรึกษาเขามีทีมงานมืออาชีพนะฮะที่คอยแนะนำนะครับมีงานวิจัยรองรับขอออย.เขาเรียบร้อยพร้อมกับท่านสามารถสร้างแบรนด์ของท่านได้ไปนะครับจะยี่ห้ออย่างนะครับชื่นชอบชื่ออย่างอยากจะได้สูตรตัวไหนปรึกษาเขาก่อนนะครับกับนาย Coffee Music รายการเพลงเงี้ยขึ้นบัตรตันออกบัตรตันก็โอ้ยแม่ฟังรายการเบเนอร์เริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงของทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะวันจันทร์นั่นแหละถึงยาวถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะครับบ่ายสองโมงไปถึงปุ้นนะครับสี่โมงหรือห้าโมงบางสถานีนะครับท่านสะดวกที่ไหนฟังที่ไหนได้กับฟังที่ฮั่นเนาะหลายคลื่นหลายสถานีนะครับออกต่างจังหวัดด้วยติดต่อสอบถามเข้ามานะฮะกับแบรนด์อยากจะสร้างแบรนด์อยากจะผลิตสินค้าตัวไหนอยากจะผลิตอาหารเสริมนะฮะจะเอาอย่างใดนะครับบอกอยากจะผลิตเซซามินงาดำสาหร่ายสปรายลูริน่ากระชายขาวกระชายดำนะหรือจะเป็นเรื่องราวของการเกษตรนะครับพืชการเกษตรช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพพืชนะฮะหรือว่าแบบชนิดฮอร์โมนอย่าเอาอย่างใดเฮาพร้อมและผลิตตามแบรนด์ของท่านได้ติดต่อสอบถามเข้ามานะช่วงนี้ก็ฟังเพลงกันคลายความร้อนม่วนๆนะฮะกับ DJ นาย Coffee Music นะครับเพราะช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้รับสายหน้าใหม่เพราะ DJ ก็ติดภารกิจมีการอบรมและการงานวิจัยกันต่อเนื่องนะฮะวันไหนเข้ามาหน้าใหม่กันสดๆแล้วก็จะเอิ้นมีรับฟังรายการนะช่วงนี้มาฟังเพลงม่วนๆกันก่อนนะฮะชื่นชอบแล้วก็ขอกันเข้ามาใจดีจะสบายนาย Coffee รักคุณเชิญฟังครับ

0: มตามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์ท
1: ่อ099379 4461 099 379 4461 หรือ099 379 4451
0: มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจ
2: บริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ
3: บริษัทเมตามันนี่เปิดสาขาใหม่อำเภอแม่ริมเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์และที่ดินสาขาแม่ริมใกล้วัดสีชมพูปั๊มบางจากตรงข้ามร้านขายต้นไม้ฝั่งทิศตะวันตกไม่เช็คบูโรไม่จำนองที่นำใบปลิวมาแลกของส่งมนาคุณได้ที่สาขาแม่ริมป่าติ้วเมตาบันนี่เคียงคู่คุณด้านเงินหมุนเวียนสอบถามโทร099-379-4461เมตามันนี่ป่าติ้วอำเภอแม่ริมสาขาเปิดใหม่เมตามันนี่เคียงคู่คุณด้านเงิน

ิตรรักแฟนรายการก็ร้องให้เกียรติอยู่ในรายการเพลงม้วนๆกับกาแฟสลนายล้านนาโอท็อป5ดาวระดับประเทศมีสูตรดั้งเดิมออริจินอลกาแฟสลนายสูตรกระชายดำกาแฟสลนายสูตรเห็ดลิ้นจือทั้งสองสูตรไม่มีน้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยยาหวานสูตรแคลอรี่ไม่มีครีมไขมันทรานใช้ครีมมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลทั้งสองสูตรนี้เป็นสูตรเจอยู่คู่กับครอบครัวมิรักรายการมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับความภาคภูมิใจของโอท็อปไทยล้านนาจนได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลของดีกาแฟดีและเป็นตราเชียงใหม่แบรนด์ของดีจังหวัดเชียงใหม่ไปตัวครับนอกจากมีกาแฟหลายสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรสละนายสูตรดั้งเดิมก็ยังมีสูตรทางเช่านายบัดดี้ที่เข้มข้นดนใจทั้งของสุภาพบุรุษและก็ของสุภาพสตรีทุกสูตรนี้มีน้ำตาลนะและยังมีกาแฟดำนายโกสูตรพรีเมียมแบล็คคอฟฟี่กาแฟที่ไม่มีครีมไม่มีน้ำตาลแต่มีสมุนไพรไทยจีนทิเบตไม่ว่าจะเป็นทางเช่าเกากี้เบต้าคูแคลนกระชายเห็ดลิ้นจือแล้วก็เจียวกู้หลานใบหม่อนภูคาวหรือว่าเขาตองแล้วก็แปะกล้วยนอกจากนั้นเฮาโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันตรักยังเป็นโรงงานที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมชื่อก็บอกแล้วเนาะอาหารเสริมหรือเสริมอาหารนะครับเพราะจะเป็นทางเช่าหลายคนรู้จักทางเช่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวเป็นแคปซูลนะฮะทางเช่าเฮามีส่วนผสมที่ลงตัวใน1แคปซูลจะประกอบด้วยทางเช่ามีกระชายดำมีสปอร์ของเห็ดลินจือมีเจียวคู่หลานเบต้าครูแคนฉะนั้น1แคปซูลของทางเช่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลเมื่อปี2550

สมุนไพรแต่หมอมันบอกให้กินเมื่อกินอาหารเสริมเมื่อกินอย่างอื่นก็มาเป็นอย่างครับเนาะท่านก็แยกกันดื่มกันกินก็แล้วกันเหมือนกาแฟก็ไปดื่มมาตอนที่เขาไม่ได้กินยาอาจจะหลังอาหารถ้าจะเป็นเสริมอาหารเสริมว่าจะเป็นถังเช่าชนิดแคปซูลท่านก็ทานตอนได้ที่ฮะอาจจะเป็นตอนก่อนจะนอนหัวค่ำหนึ่งแคปซูลหรือตอนเช้าครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาท้องว่างก็หนึ่งแคปซูลเนาะเพราะยาส่วนมากก็จะมีหลังอาหารหรือว่าก่อนอาหารเหมือนกันแต่นี่เฮาก็เอาท้องว่างตอนเช้าตื่นมาก็ได้เลยครับมันเป็นเสริมอาหารเนอะควบคู่กับยาเฮาอาจจะห่างกันหน่อยระยะเวลาที่ทานก็10นาที20นาทีอันนี้เรื่องราวของทางเช่าโอ้สมัยก่อนเนี่ยฮะโหมาได้กินกันแล้วครับทางเช่านี้โดยเฉพาะเป็นอาหารโปรดของฮ่องเต้เจ้าขุนมุนนายนะกิโลนึงหลายแสนนะครับแต่ตอนนี้เฮาได้นำมานะใส่ในแคปซูลโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอย.ถูกต้องตามกฎหมายราคาที่จับต้องได้ผลิตภัณฑ์สินค้าทุกตัวเฮาช่วงนี้เฮามีโปรเนาะท่านโทรมาคุยมาอู้กันก่อนนะฮะที่คอลเซ็นเตอร์ลูกค้าสัมพันธ์นะที่0625962354 0625962354เบอร์นี้ครับท่านแอดไลน์ไปนะครับพิมพ์ไลน์เข้าไปหรือว่าเมมชื่อขึ้นไปมันก็จะเด้งหรือว่าให้ลูกหลานแอดไลน์ให้กำแล้วโทรคุยโทรอู้กับแอดมินเปิ้ลนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาเมินนานเนาะมีเพลง FC ที่มีความจริงใจและก็ฮักกันก็เติงให้พ่อแม่นะครับพี่น้องทุกท่านนะเฮามีสมุนไพรแล้วก็มีแรกที่ต้องดูแลเยอะแยะเลยนะครับทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านดร.เป็นงานที่วิจัยตัวนะฮะเอาสังกัดสำนักงานเกษตรนะครับเอาเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็สำนักงานของพัฒนาชุมชนหรือว่าโอท็อปสังกัดสำนักงานสังกัดก็เรียกว่ากระทรวงมหาดไทยมีการคัดสรรมีการต้องดูแลผลิตผลผลิตภัณฑ์เฮาให้มาตรฐานอยากรู้ว่าเฮามีผลิตภัณฑ์อย่างพ่ออยากจะเป็นตัวแทนอยากจะกล้าจะขายหรือจะเป็นโมบายหรือจะจ้างผลิตเอารับ OEM รับผลิตทุกอย่างตั้งแต่กาแฟชาสูตรไหนบอกมาหรือจะเป็นเสริมอาหารเสริมนะครับช่วงนี้เฮาอู้เฉพาะเพียงเรื่องถังเช่าก่อนแคปซูลสนใจอยากจะทานว่าเหมาะสำหรับใครอย่างไรก็หลังไม้ได้เนาะสอบถามกันเข้ามาจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกทางสถานีวิทยุที่ท่านรับฟังนี้ด้วยเป็นบรรยากาศช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงกันพร่องนะช่วงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะเฮามาว่ากันนะบทเพลงเนื้อเพลงทำนองเพลงมันดิ้นได้นะแล้วแต่ใครจะใส่ทำนองไปอย่างไรขอบคุณนะครับที่มีเพลงที่แนะนำเข้ามาอาจขอวันนี้ประทานฟังกับพรุ่งนี้ได้ฟังนะโทรมาอุ้มมาจ่ากันได้นะครับหลังใหม่ถ้าหน้าใหม่ไปได้เปิดเพราะช่วงนี้ก็ที่เจจัดแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาบัดสะดวกเรื่องการรับโทรศัพท์นะต้องขอโทษขออภัยทางดีเจนายคอฟฟี่มิวสิกดีเจเจ๊ยังนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นแหละครับง่ายดีเนาะนะครับรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบเป็นสินน้ำใจให้กับ FC ที่ติดตามกันแต่ๆเนี่ยเอาของแต่เนี่ยแฟนคลับของดีเจนะฮะช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงเพราะๆนี่ที่ท่านได้เกียรติแนะนำเข้ามาทางไลน์0625962354กับรายการเพลงดีๆกาแฟสลานายและไหนบัดดี้เพื่อนดีของคนคุณเชิญรับ

ร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสรนายทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนนาในตลาดบ้านเขินร้านคุณส้อยแถบข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแห่งตลาดมาจำลงคุณน้อยขายขนมในตลาดมาจำลงป้าบุญศรีขายขนมทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลขายกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจจันฉายมินิมาร์ทร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแม่สันป่าตองไทยเจริญกิฟช็อปถนนสายหานแก้วต้นโชคร้านเจ๊แดงขายกาแฟในตลาดเช้าต้นโชคหนองตองเฮียสุรยุทธ์บ้านท่าควายในตลาดหนองดอกในซอยหลังเจ้าแม่จามทีวีร้านพี่ดอกเอื้องสีม่วงตลาดเทศบาลตำบลหานแก้วขายกับข้าวป้าแดงลุงนองตรงข้ามตลาดหานแก้วบ้านการไม่หวังซื้อได้ที่ร้านสอมินิมาร์ทซอยข้างหมู่ VP หรือหลังเซเว่นพี่แสงจันทร์บ้านขมมูกาดเจ้าหน้าวัดป่าเดือร้านคุณวรรณาขายข้าวสารข้างอปต.ขวมุมเชียงใหม่แม่หลวงวันขายผักสดตลาดเจ้าประตูเชียงใหม่ร้านสวารีกาดก้อมห้องแถวหัวมุมกาดก้อมทิศเหนือห้วยไซบันทิร้านมาลีร้านมาลีขายของชำข้างโรงเรียนบ้านห้วยไซเวียงหนองล่องร้านนิกคอสเมติกหน้าตลาดเวียงหนองล่องร้านในหนุ่มชุมชนบ้านสันทรายละโวตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านขายาป้าลาร้านเจลำใหญ่ร้านเจพรบ้านป้าลาหลังตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านพ่ออาจารย์ตาหมูร้านดีเจนกเล็กสันกระแปงดีเจขวัญใจจะบ้านบ้านป่าไผ่หมู่7เข้าซอย2ร้านเอราวัณการค้าปากทางบ้านทิบ้านป่าแดดอำเภอลีติดต่อที่สถานีวิทยุลีมีสุขของท่านอาจารย์วิโรจน์ประทีปทอง0625962354 0625962354

ี่ต้องรายการพี่เกียรติอยู่กับรายการเพลงม้วนๆใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณเป็นประจำนะฮะทุกวันเวลาดีๆช่วงเนี้ยครับเป็นประจำมันมีวันหยุดนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่หลายๆครอบครัวเป็นดื่มเป็นประจำกาแฟที่มันมีน้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมจากหญ้าหวาน0แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าว0คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานเป็นกาแฟที่หลายคนบอกดื่มแล้วมันลำมันอร่อยกลมกล่อมหอมหอมแต่ว่ามีส่วนผสมของไฟเบอร์ธัญพืชวิตามินเกลือแร่สาหร่ายสไปรูลิน่าไปสุดเจนะฮะเอาไปสุดเจกาแฟสารนายสุดกระชายดำได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศนะครับของดีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเชียงใหม่แบรนด์อยู่คู่กับ FC แฟนคลับของนายคอฟฟี่มิวสิกของเฮามาหลายปีนะฮะหลายคนฟังรายการบอกโอ้เพลงม่วนแต่ว่าขอบคุณที่ช่วยแนะนำกันเข้ามาตั้งแอดไลน์เนาะหลายคนก็จะโทรไลน์หรือว่าพิมพ์ลงไปในไลน์จะสะดวกสบายกว่าเพราะว่าหน้าใหม่ช่วงนี้งานยาวเลยนะครับก็ถ้าวันไหนเข้ามาเนาะก็เชิญจะบอกเออ FC โทรเข้ามาอย่านะครับจะบอกให้ถูกนะครับขอฟังเพลงได้ตอนนี้ FC หลายคนนะฮะเพิ่นจะฟังทางไลน์แล้วเพิ่นก็จะพิมพ์เข้ามาขอเพลงเพลงอาจจะมีซ้ําเก่าซ้ําใหม่เก่าพ่องใหม่พ่องประมาณนี้ลูกทุ่งเป็นรักเนาะที่อาจจะมีลูกกรุงหล่นมาหรือว่าสตริงหรือเพื่อชีวิตพ่องเพราะว่าเพลงลูกทุ่งตัวนี้มันจะยิงไปทางสตริงบุละนะครับเนาะดนตรีดนตรีเป็นไปอย่างอันไปหมดก็มาว่ากันนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนำชื่อนักร้องมาตัวจะดีนะไข่ห้องมันจะได้ตรงต่อความต้องการของ FC ของแฟนรายการกาแฟสระนายสูตรเฮลินจือครับเป็นห่อเนาะเฮลินจือก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันถึงกระชายดำคือมีเฮลินจือมีเจียวคู่หลานตัวนี้สำคัญมากนะครับมีดอกคำฝอยด้วยหลายคนก็ชอบนะฮะดื่มสูตรเฮลินจือมันซับมาหน่อยถ้ากระชายดำจะเข้มข้นแล้วสูตรนายบัดดี้เป็นใดอันนี้เป็นกาแฟถังเช่าฮอมเต้เพิ่นจะทานเพิ่นจะดื่มเพราะกิโลหลายแสนสมัยก่อนนี่โอ้โหเจ้าขุนมูลนายเท่านั้นเลยนายบัดดี้ถังเช่านะครับเข้มข้นโดนใจมีกระชายมีถังเช่านะครับมีเกากี้มีแปะกล้วยมีเจียวกู้หลานครบถ้วนเลยแล้วก็สูตรสุภาพสตรีหลายคนชื่นชอบเพราะแบบกล่องสีชมพูซองสีชมพูนี่ก่อนนายบัดดี้กล่องสีชมพูมีคอลลาเจนคุณสุภาพสตรีเพิ่นชอบนี่จะซอบลงไปนิดนึงแต่ถ้าเข้มข้นโดนใจแล้วก็สูตรประจายกล่องสีดำทองซองสีทองนายบัดดี้ครับนะบรรจุก็15ซองราคาแตกต่างกันโทรสอบถามกันที่คอลเซ็นเตอร์หรือพิมพ์แอดไลน์เข้าไปก็ได้ที่0625962354เบอร์เนี้ยครับสปอตโฆษณาจะบอกตลอดรายการแล้วก็จะมีกาแฟดำสำหรับคอกาแฟดำชอบไนโก้ไนโก้นี่เป็นแบล็คคอฟฟี่หรือว่าชงเป็นอเมริกาโน่ฮ้อนได้เย็นได้คำว่าฮ้อนได้เย็นได้วันสุดนี้เป็นสูตรกาแฟดำแต่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรกังถังเช่ากระชายเจียวกู้หลานแล้วก็สำคัญมีภูคาวหรือข่าวตองตัวนี้สำคัญมากนะฮะอยู่ในไนโก้หลายคนชงแล้วก็จะใส่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งอันนี้แล้วแต่ความต้องการมาใส่ครีมละผลเลือกได้หรอแต่หลายคนจะชอบเอานมเข้าใส่น้อยหน่อยกลมกล่อมหวานมันก็ได้แต่ประสุดนี้จะมามีครีมมามีน้ำตาลเป็นกาแฟดำนะแบล็คคอฟฟี่คือกาแฟอเมริกาโน่ไนโก้นะครับแน่นอนครับสำหรับคอกาแฟจะชอบส่วนนี้เนาะและชงเย็นก็หลังจากที่เราชงน้ำฮ้อนเรียบร้อยแล้วมีแก้วใส่น้ำแข็งเย็นๆก็เทลงไปหลายคนก็หยดน้ำผึ้งเข้าไปเมาะนะครับเป็นกาแฟเย็นในช่วงร้อนๆนี่ดีมากฝากไว้ด้วยนะครับนายโกมาจากนายบัดดี้แล้วก็มาจากสระนายทั้งนั้นเลยเสริมอาหารนะฮะเสริมหลายคนก็ต้องการนะขอแนะนำสำหรับเซซามินเซซามินงาดำรู้จักกันดีเนาะจื่อก็บอกว่าเซซามินมันจะยานะครับหลายคนบอกโอ้เดี๋ยวครับกินแล้วนอนหลับพักผ่อนมันหลับดีหลับลึกมันจะยาต้องฟังนะครับทานคืนละ3แคปซูลซิลแคปซูลได้อีพ่ออีแม่ก็ทานได้นะฮะแล้วอ่อนอายุ18 19สาวขึ้นไปบางครั้งเล่นเกมเล่นอย่างน่าเครียดนอนมารับเซซามินทางเลือกเนอะนะครับเซซามินตอนนี้เราจัดจำหน่ายในราคาพิเศษตัวกระปุกนึ่งเพียง199บาทเก็บเงินปลายทางเพราะช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะนะแต่ถ้า2กระปุกขึ้นไปนะครับ
398เนี่ยฟรีค่าขนส่งมันมีค่าขนส่งละประหยัดไปแหมนะ2กระปุกปีใหม่เมืองนี่ก็ดำหัวปล่อยแม่ได้ดีเนอะเซซามินแต่ถ้าอยากได้ถังเช่าแคปซูลตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีต้องการนะครับจะทานอาหารเสริมอาหารก็ขอให้เป็นถังเช่าในบัดดี้อันนี้ชนิดแคปซูลเหมือนกันราคาก็จะแตกต่างกันท่านกับพิมพ์ก็ทักเข้าไปในแอดไลน์หรือโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์เบอร์เดียวกันนี่แหละครับนะฮะฝากไว้ด้วยและรายการของเรายังมีผู้สนับสนุนนอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมในบัดดี้กาแฟสารนายและพืชมงคลพญาจังหลวงสำหรับงานการเกษตรฉีดพ่นทางใบทางดินได้หมดเลยนะครับประหยัดและทำให้ลดภาวะโลกร้อนด้วยพืชธัญญาหารทุกอย่างใช้ได้หมดเลยพืชมงคลพญาจังหลวงและต้องขอขอบคุณบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อนะครับเพราะว่าสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินต้องไปที่บริษัทเมตามันนี่เมตามันนี่นี่หลายสาขาแล้วครับนะถ้าสาขาจังหวัดลำพูนไปที่อำเภอป่าซางแล้วก็สาขาการอินทรไปทางนิคมอุตสาหกรรมจะไปทางบันทิพุนนะครับสำหรับเมตามันนี่เชียงใหม่นี่หลายสาขาสำนักงานใหญ่ก็ใกล้ๆกันถึงตลาดสามแยกดอยสะเก็ดหรือว่าครุสุภาแล้วก็ไปที่อำเภอดอยสะเก็ดทางจะขึ้นบันไดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็ไปปุ้นนะครับที่อำเภอแม่อ่อนถ้าจะไปแม่อ่อนเรียบร้อยแล้วก็มาเพียครับที่แม่โจ้เนาะขอบคุณนะฮะสำหรับวิทยุไฟแรงแก่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บริษัทเมตามันนี่พี่น้องสอบถามได้บริษัทเมตามันนี่อำเภอสันป่าตองก็ตรงข้ามกับติงคลินิกหมอยุภาประจำรงหรือว่าตลาดประจำรงอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ็ดยอดถนนเจ็ดยอดเนาะช้างเผือกตำบลช้างเผือกตรงข้ามกับถึงซอยโรงเรียนลานบริลักษ์สระแม่ริมปาติวเปิดใหม่เนอะอำเภอแม่ริมนะฮะสันทรายแม่โจ้สันกำแพงโทรสอบถามเบอร์โทรบอกเพื่อเป็นระยะเนาะสำหรับบริษัทเมตามันนี่พนักงานใจดีครับทุกสาขากินน้ำกินท่ากันได้นะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆ FC ก็โทรเข้ามามีความสุขกับรายการเพลงใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณครับ

เซซามินเซซามินแสนสกัดจากนาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลานายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

ที่จบลงไปในช่วงแต่ละช่วงของรายการเพลงใจดีจะสบายนายคบเพี่ยรักคุณส่วนมากเพลงก็จะเป็นการแนะนำจาก FC มิรักรายการที่ติดตามกันมายาวนานนะฮะกับรายการเพลงลูกทุ่งที่ท่านชื่นชอบนะฮะอาจจะมีเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ก็จะมีเพลงเช่นลูกกรุงนะฮะแล้วก็มีเพลงสตริงบางเพลงนะฮะเป็นเพลงลูกกรุงอยู่แล้วแต่ศิลปินนักร้องลูกทุ่งนำมาร้องใหม่สไตล์การร้องก็จะเป็นแบบหนึ่งจริงๆเป็นลูกทุ่งไปแล้วแต่บางเพลงก็เป็นเพลงสตริงนะเก่าๆศิลปินลูกทุ่งมาร้องบางเพลงก็กลายเป็นว่าเพลงลูกทุ่งเพิ่มไปร้องเป็นเพลงสตริงมันจะซับกันไปสักคนมาก็มาว่ากันนะฮะเอาเป็นว่ามิตรเพลงชื่นชอบขอฟังมาสำหรับรายการใจดีจะสบายในคอฟฟี่จากกาแฟดูแลสุขภาพท่านสลานายลันนาศิลปินโอท็อป5ดาวระดับประเทศเนี่ยตัวใจไม่รับเป็นละกันคิดถึงนะฮะฮักมิตรเพลงคุณท่านเลยบางคนบอกง่อมแต่เนื้ออีพ่ออีแม่อยู่บ้านลูกไปทำการทำงานบางครั้งก็วันหยุดกลับบ้านกลับช่องบางคนมาเอวในสวนบางเอิญมาเปิดคลื่นนะฮะเอาวิทยุมาตวยบางคนกับฟังในแอปมือถือแล้วครับแม้แต่มิตรเพลงหรือว่า FC ที่อยู่ต่างประเทศบางครั้งเพื่อนก็ขอฟังเพลงเข้ามาเพื่อนแอดไลน์เข้าไปแล้วก็บางคนก็ขอลิงก์บางคนก็เข้าไปฟังในบริเวณในอินเทอร์เน็ตประเดี๋ยวมันยุคนี้มันออนแอร์ทั่วโลกสักสี่ชั่วโมงอะฮะบางคืนก็จัด ก็จะมีเข้ามาสดมาอู้กันเนี่ยเป็นช่วงนะครับถ้าทักทายหน้าไมค์ก็จะอู้กันแบบนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาแล้วเนาะโอ้นะฮะแป๊บเดียวนะครับเข้าพรรษาแล้วช่วงนี้ศิลปินบรรดาเพื่อนฝูงผมหลายคนบอกเข้าปอดตัวมามีงานทำเริ่มเพิ่นมาจ้างกันในช่วงมามีการแสดงมาค่อยมีได้ไปเล่นงานต่างๆนะฮะเพิ่นก็จะงดการแสดงประมาณนี้นะครับก็เลยไปกล้าไปขายไปทำงานบางคนเป็นศิลปินมาเคยกล้าเคยขายก็ต้องจำเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจอีบ้านเมืองอีเนาะช่วงพรรษานี่ก็มันหน้าฝนด้วยเนาะบางคนนี่ดูครับทำการเอากับข้าวเอาอย่างไปขายเนี่ยผมมีดูขนาดเพราะว่าผมจะเข้าบอดอยู่กับการขายของชีวิตก็เป็นป้ากล้านะฮะอยู่กาดมามัดยมพี่สาวก็เป็นเจ้าของตลาดนัดขวัญเวียงปากหลังเสมิงนะสีแยกพี่น้องกหันแม่บอกผันพี่สาวในคอฟฟี่นะครับก็จะเป็นเจ้าของตลาดนัดก็จะไปช่วยแม่พ่องมาครั้งนะฮะวันติดนี่มาท้องอู่นะฮะถ้าไปกันบางครั้งในวนรถ 3-4 รอบมันมีที่จอดรถแน่นเนาะก็จะมีว่าการพ่องนะครับวันศุกร์เนี่ยครับแต่ว่าติดนี่โอ้โหฝนแน่นเลยนะครับการไม่ประพันธ์เพื่อนๆฝูงๆเพื่อนพี่น้องไปกล้าไปขายกันตามที่ถนัดบางคนก็รับของมาขายชีวิตการค้าขายเนี่ยโหสุดยอดฮะแดดท้อนลำไปมันมีล่มมันมีจ้องมาก็ฮ้อนแดดท้อนเพียงๆถ้าฝนตกลำไปกับซ้ำโอ้โหคนมามากันจะประมาณอย่างนี้ครับต่อสู้กันนะผมก็เป็นพวกกาคนหนึ่งนะไปขายกาแฟเราต้องสู้ชีวิตนะก็เลยบอกว่าตอนนี้นะครับก็บอกเพื่อนเพื่อนฝูงน้องๆหลายคนที่มันมีการทำงานทำก็อ่ะเอากาแฟไปขายบางคนก็ใครมาจ้างอู้มาเป็นผมบอกโอ้ถ้าคุณดื่มเป็นก็ถ้าคุณดื่มกาแฟสลานายสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรกระชายดำสูตรเฮดลินจือหรือว่านายบัดดี้หรือว่านายโกหรือว่าครูนายแบล็กคอฟฟี่อ่ะสูตรไหนก็ได้ถ้าคุณดื่มเป็นทานเป็นคุณเอาแต่นั้นไปอู้คุณไปตั้งบูธคุณไปขายเลยชงขายก็ได้มีที่จิ้มตัวเรียบร้อยของมาบูธมาเน่าผมบอกเลยนะฮะใครมีลูกมีหลานอยากจะประกาศไปขายมาอู้กันนะมามีทุนมันนักเนี่ยประมาณเนี่ยประกาศมาขายมาเป็นตัวแทนตัวนี้ก็มีละอ่อนฮับไปขายเยอะแยะเลยนะครับมันจะพูดตื่นอย่างไรฮะเพราะว่าเขาฮับคืนสินค้าคุณซื้อไปหนึ่งลังสองลังไม่ได้ขายก็มาคืนกันผมเพื่อโอกาสหลายคนนะฮะเพราะว่ามีที่จิ้มตัวมีตัวจิ้มตัวมีอุปกรณ์หน่อยหนึ่งมีเอามีใส่มอไซค์ไปก็ได้หิ้วไปก็ใส่กล่องใส่ลังไปมัดเต็มหลังก็ได้มันไม่ยุ่งยากมีรถยนต์รถเก่งกับสมองขายกาแฟนะชงก็ได้ครับเขาจะเป็นกาแฟเย็นกับชงใส่น้ำแข็งไปแต่มันจะเปลืองน้อยเพราะว่ากาแฟเย็นมันต้องใส่พวกนั้น2ซองอันมันจะไปเข้มข้นถ้ากาแฟร้อนก็แก้วนะ150 ml น้ำประมาณเนี้ยกาแฟมันจะกินเนี้ยเขาเป็นกาแฟสุขภาพผมรู้จักอยู่แล้วนะครับเอาไว้นิ่วไปโดยเพื่อนหันนะสูตรในบัดดี้สูตร
ครูนายแบ็คคอฟฟี่สุสลานายเป็นหูจักถึงขายได้เนาะมาปรึกษาหรือจะสร้างแบรนด์ถ้าขายได้แล้วอยากจะสร้างแบรนด์ตัวเก่าเฮารับ OEM บอกว่ารับผลิตให้หลายสูตรให้หลายเจ้าโรงงานพร้อมมีที่ปรึกษามีงานวิจัยมีด็อกเตอร์มีเภสัชนะหลายมหาวิทยาลัยที่เข้ามาซัพพอร์ตมาดูแลอบรมคือความรู้เรื่องระบบการขายกาแฟแตกต่างกันอย่างไรนะฮะเป็นว่าห้างร้านบริษัทไหนสนใจถ้าอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายสัมดีกับโฆษณาของตัวมีขายที่ไหนนะครับถ้าท่านฟังสถานีวิทยุหรือว่าติดตามเพจติดตามนายคอฟฟี่มิวสิกหรือว่านายคอฟฟี่นะครับเป็นหูจักอยู่แล้วเนาะเราสามารถเทรนให้ได้สอนให้ได้แม้แต่อาหารเสริมอาหารนะครับจะเอาสูตรไหนผลิตให้ได้นะครับและก็สันสกัดเข้มข้นชนิดน้ำได้ด้านการเกษตรฉีดพ่นทางใบนะฮะสำหรับพืชมงคลพญาจังหลวงเอาไปปรึกษาหารือก็ได้มาฟังรายการเพียงม้วนๆเนี่ยช่วงเข้าพรรษานี่ก็ยาวไปเนี่ยครับเนาะออกพรรษาแล้วก็นี้ก็มีการมีงานแล้วก็สบายใจนะฮะฟังเพลงเพราะๆกับรายการใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณเจริญฟังครับ

0: ืดมงคลพญาช้างหลวงมาแล้วอาหารสุขภาพพืชที่ดีกับพืชผลการเกษตรทุกอย่าง18ปีแห่งความเชื่อมั่นของพี่น้องเกษตรกรไทยที่ใช้กันมาแบบต่อเนื่องพืชมงคลผสมสาลาย
1: สไปรูลีน่า
0: ที่พืชต้องการอีกหลายชนิดทั้งลำไยลิ้นจี่องุ่นเงาะทุเรียนหอมแดงหอมหัวใหญ่ข้าวโพดนาข้าวไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้และพืชอื่นๆอีกหลายชนิดผลผลิตเป็นที่ถูกใจได้กำไรลดต้นทุนในการผลิตช่วงนี้ดีมีโปรโมชั่น
2: ขนาด5ลิตรแถมฟรีขนาด1ลิตรอีก3กระป๋องจ่ายเพียง 1,950 บาทฟรีเก็บเงินปลายทางโทร062-596-2354 062-596-2354
0: พืชมงคลพญาช้างหลวง

หลายคนก็บอกบางวันที่ฝนตกขนาดเลยบางวันนี้ก็มืดครึ้มเลยฮะซิซิมาหน่อยเดียวบ่ได้นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศที่ช่วงนี้เอาแน่นอนบ่ได้เนาะก็อย่างที่เราติดตามคราวๆมาโอ้โหยินดีพ่อแม่พี่น้องเฮาหลายที่หลายต่างนะอย่างจังหวัดน่านอำเภอปัวเนี่ยฮะเนาะเพื่อนฝูงเจ้าหมู่ก็บ่มีนะที่อยู่ทางปูนเฮาก็ส่งแรงใจนะฮะหลายคนก็ร่วมกันบริจาคหมายว่าจะเป็นอาหารแห้งนะครับอาหารการกินน้ำเครื่องนุ่มห่มก็ส่งไปทุกหน่วยงานนะฮะช่วยเหลือกันทั้งเอกชนแล้วก็ทางรัฐหลายที่หลายต่างนะฮะเหตุการณ์ต่างๆนานานี่มันเกิดขึ้นเป็นรายวันรายอาทิตย์เลยเนาะมาที่เฉพาะประเทศไทยเหรอต่างประเทศโอ้โหพี่น้องเฮ้ยอ๋อภูเขาบริวารอย่างหิมะเกิดมาแบบเครื่องเตือนภัยมันสามารถจะคำนวณได้เพราะว่าอย่างเครื่องเตือนเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นเนี่ยฮะโดยเฉพาะว่าน้ำท่วมจะมีกระแสน้ำมาก่อนมันถึงจะมีเครื่องเตือนมาภายในกี่ชั่วโมงแต่นี้มันมีสัญญาณบอกอยู่ๆกับน้ำแข็งในใต้พื้นดินพื้นภูเขาเกิดละลายหักขึ้นมาก็ไปหมดเลยครับอย่างเอาหันเนาะไม่อยากจะดูข่าวไว้ดูครับก็ได้แต่ภาวนาเนาะหลายคนช่วยกันเป็นกำลังใจให้พี่น้องร่วมโลกนะเอามาเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวหลายคนที่มีปัญหาทั้งชีวิตในตัวเองในครอบครัวยังน้อยเดียวนะเอาดูประเด็นนี้ผลกระทบบางคนมันเหลือเลยฮะบ้านจองห้องหอคฤหาสน์เข้าของทรัพย์สินเงินทองหายไปหมดเลยชีวิตตัวคนในครอบครัวหายไปบางที่ยังค้นหากันมาเจอนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าสลดมากหลายคนยังโชคดีนะเฮาก็ยังโชคดีก็ยังได้เจอกันยังได้ฟังข่าวแล้วก็ส่งแรงใจบ้านเฮาเมืองเฮาก็ยังดีปานนี้

FC ก็โทรเข้ามาไลน์เข้ามาในเบอร์แอดมินเพิ่นก็เรคคอร์ดเพิ่นก็จดไว้ฮึเนาะช่วงนี้ต้องขออภัยว่าจําบ่ได้เข้ารายการก็คือตึงหาพ่อแม่ๆพี่ๆน้องๆอยู่กันมาเป็น10ปีแต่ละสถานีนะฮะกาแฟสูตรดั้งเดิมของสระไนทั้งสูตรกระชายดำทั้งสูตรเฮ็ดลินจือหลายคนก็บอกกล้องมันเปลี่ยนแกก็บอกชั่วคราวนะฮะที่ลงพิมพ์ช่วงนั้นมันมีปัญหาลงพิมพ์เปิ้นบล็อกก็เสียนะเพจเปิ้นเสียต้องทำใหม่กว่าช่างคนเดิมกว่าจะออกแบบใหม่กว่าทำใช้เวลาร้านค้าตัวแทนโมบายเพิ่นก็บอกว่าเป็นยังเอากล้องสำรองมาเขาก็เขียนที่ติ๊กเกอร์ปะบอกไว้นะว่ากล้องนี้ชั่วคราวนะแต่ทั้งในเหมือนเดิมครับส่วนผสมสูตรทุกอย่างอันเดียวนะฮะเหมือนเดิมทุกสูตรวันนี้เราจะมาอู้กันเรื่องการเกษตรพ่องเนาะหลายคนก็ถามมามันอย่างได้แต่เนี่ยพืชมงคลพญาจังหลวงเนี่ยมันเป็นอย่างเป็นปุ๋ยก็เป็นฮอร์โมนก็ไม่ใช่ปุ๋ยเนาะแต่เป็นฮอร์โมนก็ว่าก็ได้ฮอร์โมนก็ได้นะครับเพราะว่ามันช่วยทำให้พืชอุดมสมบูรณ์มันใช้ก็อย่างได้พ่องนะครับพืชมงคลพญาช้างหลวงนี่ใช้ได้กับพืชผลการเกษตรกู้อย่างเลยทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมะม่วงลำไยลิ้นจี่ข้าวโพดข้าวนะหอมแดงกระเทียมอ้อยมันสำปะหลังหรือว่าจะเป็นทุกอย่างฮะทางภาคใต้เพิ่งกระจายกันนักสังส่วนป่ามหรือว่าเพิ่นไปกรีดยางเนาะพลาใช้ได้หมดเลยแล้วลดต้นทุนในการเกษตรด้วยนะครับข้อสำคัญนะครับมาเป็นอันตรายต่อพืชหรือว่าพูดใจนะอันนี้สำคัญมากนะครับปลอดภัยอัตราส่วนมันกับมาตรฐานเนาะของเฮาซาวถึง30ซีซีต่อน้ำซาวลิตร200ถึง300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็1000ซีซีต่อน้ำก็1000ลิตรนั่นแหละนะครับเฮาใจเกี่ยวกับอย่างหลายคนเอาว่าช่วงไหนใจตั้งแต่ระยะเตรียมฮะจนกระทั่งปลูกเก็บเกี่ยวได้หมดเลยนะอันนี้คือข้อดีของพืชมงคลพญาจังหลวงมันบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงผลและก็บำรุงได้ทุกระยะการเจริญเติบโตเคยใช้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอย่างยังใช้เหมือนเดิมก็ถ้าเคยใช้อย่างใดก็ใช้ไปก่อนนะฮะแต่ช่วงหลังๆมาพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ทำมาเป็น10ปีแล้วครับได้ลดการใช้ปุ๋ยลงเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ละส่วนแต่ละไร่บางที่บอกโอ้รอบนี้แทบไม่ได้ใช้เลยนี่คือประโยชน์ของการใช้พืชมงคลพญาจังหลวงของเราโอ้หลายคนบอกโอ้อีกดีกะครับมัน10กว่าปีละที่เราทำมา18ปีเขามีโรงงานครับสังกัดสำนักงานเกษตรโดยพี่น้องสบายใจได้มีด็อกเตอร์มีงานวิจัยโอ้โหนะครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องราวใจไปแล้วนะครับพี่น้องหลายที่หลายต่างเนาะเพียงแต่เขาไม่ได้ไปสัมภาษณ์เพื่อนออกรายการนักนะฮะเขาไม่ได้โอ้อวดว่าเขาดีอย่างใดฉะนั้นเป็นผลงานที่ให้ว่าพี่น้องใจกันมาระยะเวลาเนี่ย10กว่าปีนะครับยังใช้กันในต่อเนื่องตลอดเลยนะฮะฉะนั้นแล้วก็พืชมงคลพญาจังหลวงพี่น้องสบายใจได้เนาะฟังรายการนี้แล้วก็โทรสอบถามกันมาได้และช่วงนี้ดีครับมันมีโปรเนี่ยโอ้เนี่ยฮะต้องรีบบอกช่วงไหนมีโปรต้องรีบซื้อไว้เนาะพี่น้องจะได้กำไรเยอะแยะเลยพี่น้องซื้อแต่มีโปรรุ่นขนาด5ลิตรเนาะก็คือกระป๋อง5ลิตรนะฮะจริงๆมีเกือบ6ลิตรนะครับกระป๋องเฮาใหญ่เป็นไซเคิลนะครับเนาะซื้อ1กระป๋องตัวนี้นะฮะกระป๋องใหญ่นะ5ลิตรเนี่ยแถมฟรีขนาด1ลิตรคือ3แกลอนก็คือ3ลิตรเลยซื้อ1แถม3ก็คือบอกว่าซื้อกระป๋องใหญ่นะกระป๋องใหญ่เนี่ยในราคาเต็มนี่ตอนนี้เฮาขายที่ 1,950 บาทนะฮะลดลงมาแล้วนะฮะพิเศษเลยเพราะว่าพี่น้องอยากแกลองใจกับมาแต่ก่อนนะพิเศษนะต้องรีบนะฮะแกลอนใหญ่5ลิตรจ่ายเพียง 1,950 บาทแถมฟรีแถม3กระป๋องอะลองคิดเลยนะ3กระป๋องนี่กระป๋องละ390บาทนะคูณ3ไปเป็นเงินเท่าไหร่แต่พี่น้องจ่ายเพียง 1,950 บาทฟรีครับเก็บเงินปลายทางของถึงแล้วก็จ่ายนะครับโอ้วันแต่ก็มีจำนวนจำกัดนะครับต้องรีบบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางด็อกเตอร์ทางโรงงานเขาต้องการคืนกำไรคือพี่น้องซื้อกาแฟสระนายในบัดดี้ในโกครูนายมาเป็นระยะเวลาหมื่นแล้วอยากจะใช้ฮอร์โมนหรือว่าพืชมงคลพญาจังหลวงของเขาสารสกัดน้ำเข้มข้นนะฮะใจได้ถึงบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงผลบำรุงได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชใจได้หมดเลยนะครับรายละเอียดสอบถามมาสอบถามที่0625962354เดี๋ยวกันนะครับ

062 596 23 54ถ้าฟังบัตรตันจดบัตรตันกรรมกรรมหนึ่งจะมีสปอร์ตเนาะเขาก็จะบอกเบอร์โทรนี้เฮิมกรรมหนึ่งก็โทรมาที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ลุงใจประกาศอู้เรื่องกาแฟสระนายนะนะครับจะไปลืมครับช่วงนี้นะครับถ้าเป็นกระป๋อง1ลิตรราคาเท่าไหร่เกาะตอนนี้เขาพิเศษเลยนะฮะ390 บาทนะครับ90บาทจากกระป๋อง450ลดเป็นการคืนกำไรเลยแต่ถ้าพี่น้องซื้อกระป๋องใหญ่เนี่ยหนึ่งกระป๋องนะ5ลิตรเนี่ยแถมฟรีม3ลิตร3กระป๋องจ่ายเพียง1,950 บาท

ัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากยาหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดลใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กล่องสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสระไน

ก็นับขั้นตอนกันแล้วนะฮะหลายคนหลายท่านบอกทำงานไปตัวนะบางคนอยู่ออฟฟิศสำนักงานนะฮะบางคนก็ขายของหน้าร้านบางคนก็ทำงานอยู่ในให้ในสวนพี่น้องเกษตรกรพกวิทยุไปตัวก็เปิดฟังรายการว่าเอิญมาปะเขาใส่เนาะดีเจนายบัดดี้คนบอกว่าไอ้บัดดี้ไอ้บัดดี้หลายคนก็ฮ้องดีเจนายบัดดี้บางคนก็ฮ้องดีเจนายเอ็มอ่ะแล้วแต่นะครับเพราะว่า FC ของดีเจเนี่ยอยู่ด้วยกันมามัน10กว่าปีแล้วนะฮะเริ่มตั้งแต่จัดกาแฟออริจินอลสุดกระชายดำของสลานายสุดกระชายดำที่มันมีน้ำตาลแต่วันกลมกลมใช้ครีมมะพร้าวไม่มีไขมันทรานนะฮะไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยแล้วข้อสำคัญเป็นสูตรเจฮะและก็สูตรเฮดลินจือนะครับ10กว่าปีแล้วตอนนี้ก็มีออกมาใหม่ในแบรนด์ของนายบัดดี้นายบัดดี้นี่ก็จะมีตั้งแต่นะครับสูตรคุณผู้ชายเพราะว่าป้าใจชอบเข้มความหมายก็คือมันเข้มเนาะก็เลยกลายเป็นสูตรคุณผู้ชายกล่องสีดำทองซองสีทองนั่นแหละครับเป็นกาแฟนายบัดดี้ถังเช่านะครับพร้อมกับนายบัดดี้สูตรของคุณสุภาพสตรีสูตรคอลลาเจนนะฮะบริเวณเซลซีอินวันสูตรนี้มีเซลซีอย่างนะครับมีตั้งแต่กาแฟอาราบิก้านะครับของสายพันธุ์ภาคเหนือเฮาที่โดดเด่นก็มีคอลลาเจนนะครับคุณผู้หญิงเป็นชอบคอลลาเจนเนาะนอกจากนั้นก็จะมีส่วนผสมของถังเช่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าถังเช่านี้พี่น้องก็รู้เนาะในแง่ของสมุนไพรนะครับที่เป็นราชาของสมุนไพรดังทิเบตนะครับทางจีนเพิ่นจะโอ้โหถังเช่านี้ตะกอนนะครับระดับเจ้าขุนมูลนายฮ่องเต้ถึงได้กินได้ทานมาอยู่ในกาแฟของนายบัดดี้กล่องสีชมพูคุณสุภาพสตรีนะมีเกากี้มีเม็ดองุ่นโอ้นะครับมีข้าวไรเบอรี่ทุกอย่างนะคือรวมแล้วมีสักสี่อย่างใช้ครีมมะพร้าวสูญคอเลสเตอรอลแล้วก็ใช้ยาหวานสูญแคลอรี่ไม่มีไขมันทรานนะครับเบาหวานความดันเป็นอยู่แล้วกินได้ก็เครื่องมาเกี่ยวกันนะครับเพราะว่าอันนั้นสำหรับคนที่ชอบน้ำตาลถ้าของเขามันมีน้ำตาลนอกจากนั้นทานได้ไม่ใช่ยานะครับในบัดดี้กรองสีชมพูเนี่ยรสก็กลมกล่อมมาเข้มเหมือนกับสูตรในบัดดี้กรองสีดำทองของคนประจายนั้นจะเป็นจะเข้มข้นดนใจเพราะว่าประจายจะชอบกาแฟที่เข้มคุณสุภาพสตรีเป็นจะชอบกาแฟที่หอมนุ่นละมุนเนี่ยฮะต้องเป็นในบัดดี้กรองสีชมพูแล้วก็ซองก็ต้องเป็นสีชมพูด้วยใส่ออมตองเหมือนคุณสุภาพสตรีเพิ่นชอบนั่นแหละเนาะคุณแม่บ้านซื้อพ่อบ้านสูตรสีทองแล้วก็มาซื้อพ่อบ้านก็ซื้อสูตรสีชมพูกล่องชมพูซองชมพูนี่คือคุณสุภาพสตรีนะฮะกล่องหนึ่งมีก็15ซองเข้มข้นดนใจนั้นสูตรของพ่อจายก็มี15ซองเหมือนกันนี่กลมกล่อมนะฮะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเออดื่มแล้วประทับใจนะครับสั่งซื้อได้ครับตอนนี้เนาะจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้ก่อนนะฮะตรงนี้มีโปรอยู่นะฮะจากราคาเดิมเนี่ยโอ้โหกล่องหนึ่ง400กว่าบาทนะครับตอนนี้เราลดเพียงกล่องละ295บาทนะครับ295บาทเก็บเงินปลายทางฟรีแต่ถ้าช่วงโปรเนี่ยพี่น้องซื้อ4กล่องเลยนะครับลดเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทโอ้โหจากกล่อง295แล้วนะเหลือเพียง4กล่อง 1,000 กับ50บาทเก็บเงินปลายทางจะเอาค่ากันก็ได้นะค่าคำว่าค่าเนี่ยก็คือเอาสูตรของสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษนะป้อมัน2กล่องเอาของแม่มัน2กล่องก็ได้นะครับแต่ละสูตรก็มี15ซองเหมือนกันเพราะว่าของเฮามาตรฐาน
โอท็อประดับ5ดาวเป็นประกันนะครับกลมกล่อมหอมแน่นอนสำหรับในบัดดี้นะครับทำการทำงานหรือว่าก่อนจะออกกลับบ้านหรือว่าไปทำงานแล้วพกไปก็ได้สะดวกสบายมีน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ชงได้เลยสำหรับกาแฟวันละ2ซองได้ครับสบายมากเนาะกาแฟในบัดดี้นะครับฝากไว้ตัวนะครับของดีจากกาแฟสะระนายแต่หลายคนก็ถามมาสำหรับคนที่ชอบกาแฟดำแต่มาอยากจะมีสมุนไพรสักอย่างขอเป็นดำแต่ชอบเป็นกาแฟอาราบิก้าสายปานภาคเหนือเพราะว่าไปกินยี่ห้ออื่นมันเป็นโรบัสต้ามันเนาะมาบอกว่าเพื่อนแต่ของเฮาตัวนี้อาราบิก้ามันจะนุ่มนะฮะต้องสูตรครูนายแบล็กคอฟฟี่อันนี้ดำเลยนะฮะกาแฟดำท่านที่ชอบความหวานจากน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาลก็ไปเติมมาเองสบายใจนอกจากหวานมองใดจะมาหวานก็ดำไปเลยหลายคนจะไปเติมพวกนมนมจืดนมหวานนมข้นได้เลยครับเฮาเป็นกาแฟดำเพียวๆเลยแต่เป็นอินสแตนต์นะฮะสามารถชงได้เลยนะครับครูนายแบล็คคอฟฟี่นี่เป็นห่อหนึ่งมี32ซองเดือนหนึ่งมี30ถึง31บางเดือนเนาะแต่นี้เฮาใส่ไปถึง32เพื่อเพิ่มซองหนึ่งนะจากราคาที่เคยซื้อกันนะฮะห่อหนึ่งเป็น 3-400 บาทนะสมัยก่อนนั้นแต่นี้จัดโปรมแล้วครับจ่ายเพียง225บาทฟรีเก็บเงินปลายทางครูนายแบล็คคอฟฟี่ครูนายกาแฟดำห่อหนึ่งมี32ซองนะครับจ่ายเพียง225บาทฟรีครับเก็บเงินปลายทางนี้ก็ส่งฟรีสอบถามกันมาได้ครับกับเบอร์เดิมนะครับ0625962354 0625962354ฟังผลงานเพลงกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาทักทายกันในช่วงต่อไป

0: ู่บ้านก็
1: อยู่ก
2: ็รู้ใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
2: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบก่อน
0: หอมหอมตะลมตะลมจุน
3: กาแฟสลานายกับชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชซาลาดสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย
4: มาปีน้องปีน้องยังป้อใจมือหนึ่งจับแก้วอีกมือฉีกซองไป
5: จบลงไปกับบทเพลงบุญม่วนที่ FC ตินาฮักของดีเจพี่เกียรติแนะนำนะครับถือว่าเป็นการร่วมจัดรายการร่วมกันเฉพาะดีเจอย่างเดียวก็มันสามารถจะเอาเพลงที่ถูกใจนะฮะมาเปิดให้กับ FC หลายๆท่านที่ติดตามรายการเพลงก็ถูกใจได้นอกจาก FC เป็นผู้แนะนำเข้ามานะครับเพลงไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษก็บอกมาเนาะโทรสั่งมาแต่จะถ้ามีเลยก็เล่นในวันนั้นเลยนะฮะวันนี้เลยถ้ามันมีนี่ก็จะค้นหาเนาะแต่ถ้ามันเป็นเพลงที่อยู่ในประเทศไทยนะครับคิดว่ามันเหนือปากกว่าแรงขอจำชื่อเพลงให้ถูกต้องเนาะแล้วก็จำชื่อนักร้องคนที่ฮ้องให้ถูกนะรับรองว่าเพลงนี้ได้ฟังแน่นอนแต่จะคิวจ้าเวยนี่ก็ขึ้นอยู่กับคิวที่ FC เกียรตินำเพราะบางคนบางท่านนี่ขอเป็นข้ามวันเลยพิมพ์เข้ามาในไลน์แอดไลน์เข้าไปไลน์อย่างใดก็คือโทรศัพท์มือถือของท่านจะมีไลน์ท่านสามารถเมมเบอร์เนี้ยบอกพิมพ์ใส่ชื่อ DJกาแฟสลานายก็ได้ดีเจนายบัดดี้ก็ได้หรืออย่างใดก็ได้นะครับดีเจกาแฟ0625962354เบอร์เนี้ยครับมันฟังสปอร์ตโฆษณาลุงใจเพื่อจะบอก0625962354นะครับต้องเมมไปก่อนถ้ามาเมมนี่ลายมันจะมาเด้งขึ้นมาหรือมันมาขึ้นเนี่ยได้ก็ขึ้นละอ่อนลูกหลานคอแอดไลน์เป็นเพื่อนดีเจให้แม่กำให้ป่อกำนะฮะละอ่อนประเดี๋ยวเขาเก่งนะครับก็จะมีลายตั้งสถานีหรือว่าแอดมินที่คอยจัดเพลงเฮ้อท่านกับพิมพ์เข้ามาก็จะดึงเข้ากลุ่มนะตอนนี้มีกลุ่มมี 2-300 กว่าคนนะฮะที่ขอกันมานี่บางคนบอกมาขอละขอฟังพร้อมเปิ้นเพราะทำงานอยู่ช่วงบ่าย 2:00 นถึงประมาณ 5:00 นนะฮะแต่ละสถานี3ชั่วโมงเนี่ยเนาะมิตรเพลงก็ฟังกันได้จุใจนะก็จะมีการขั้นรายการทักทายกันว่องแต่เพลงเนาะถามว่าเน้นเพลงอย่างก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกทุ่งแล้วล่ะครับเนาะทุกทุ่งใหม่พ้องเก่าพ้องคละเข้ากันไปนะครับบางคนขอเพลง AI มาที่ AI ฮ้องบางเพลงก็มีบางเพลงก็ไม่มีนะเพราะว่า AI นี่มันเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาหรือว่าเป็นเพลงที่ใช้เทคโนโลยีนะฮะสร้างขึ้นมาเนาะมันก็จะมาเป็นธรรมชาติเหมือนครับที่ทอได้ฟังต้นฉบับลูกทุ่งได้นะครับลูกกรุงก็มีพ้องสตริงก็จะหล่นเข้ามาพ้องแนวเพื่อชีวิตมันเหมือนนะฮะแต่ส่วนมากก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งหลายคนอยู่บ้านบางคนอยู่สวนแล้วบางคนก็อยู่ออฟฟิศทำงานตัวก็ฟังใส่หูฟังก็เปิดข้าฟังสถานีที่แอปหรือทางมือถือฮะมันจะมีอยู่เนาะสถานีวิทยุท่านจะฟังคลื่นไหนอย่างใดมันสามารถฟังกันได้ทั่วโลกเลยถ้าฟังมือถือนี่นะนะครับในแอปนะฮะกระทักทายกันเข้ามาอยู่ที่การประเมินเนาะบางท่านนี่นับเป็นหลายๆปีเลยนะเพราะว่าดีเจจัดหลายขึ้นมาก่อนแล้วก็ FC ก็ติดตามหลังตัวกันมาเป็นแฟนคลับกันก็มีความสุขฮะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันทักทายกันมา เนาะมีเรื่องอย่างบ่สบายใจอย่างใดก็ปรึกษาหารือกันได้หน้าใหม่หลังใหม่ถ้ามันติดช่วงไหนดีเจว่างหรือเข้ามารายการก็จะอู้จะจ๋านะครับเป็นเพื่อนในคุณเหงาย้ำในคุณเหงาเราคือเพื่อนกับรายการเพลงจากกาแฟสลานายออริจินอลนะฮะออริจินอลสุดดั้งเดิมกาแฟสลานายไปกระดื่มไปกระกินว่ามันหอมมันชื่นใจกาแฟอย่างหอมแต่หอมบ้าหอมคืออึมคืนกาแฟสลานายสลานายนี่เป็นชื่อกาแฟนะนะมาอยู่สิบกว่าปีละอยู่คู่พี่น้องมิตรเพลงแล้วก็ร้านค้าตามชุมชนตามหมู่บ้านหลายที่หลายทางก็จะมีกันหาซื้อที่ไหนมาได้ก็โดยตรงกับประเดี๋ยวมันง่ายต้องการหน้าบ้านทุกการเพราะเขามันมีหลายยี่ห้อหลายร้อยหลายพันยี่ห้อมันจำมาได้ก็โทรมาหน้า0625962354เก็บเงินปลายทางได้ก็ได้กับกาแฟสลันไนอย่างใครดีเพราะว่ากาแฟสลันไนเป็นสูตรผสมสมุนไพรก่อนเปื้อนก่อนต้านเลยนะฮะก็คือเรียกว่าส่งไทยกระชายดำฮะสูตรกระชายนะครับเนาะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ไฟเบอร์สำคัญที่สุดนะครับเฮาใจกาแฟใส่พันธุ์ฝั่งเหนือของเขาเองนะฮะอาราบิก้ารสชาติหอมกลมกล่อมพอดีนะครับสำหรับครีมนี่สบายใจได้เพราะว่าใช้ครีมน้ำมันมะพร้าวนี่ก็จะสูญคอเลสเตอรอลและคนกลัวไขมันนะเพราะว่าหลายคนกลัวเป็นไขมันทรานอย่างเงี้ยครับว่าเป็นเจด้วยมันยังหวานที่ยาหวานสูญแคลอรี่เป็นโรคเบาหวานความดันกินได้ก็หมอห้ามกาแฟส่วนมากเพิ่นจะห้ามเรื่องทีนวันหรือกาแฟที่มันใส่น้ำตาลทรายนะน้ำตาลฟุตโตสหรือประมาณนี้ครับแต่ของเฮาอันนี้มาได้ใช้น้ำตาลที่ยาหวานก็ปลอดภัยแต่ว่าใช้ยานะครับหลายคนดื่มกินแล้วเป็นระยะเวลาสักเดือน2เดือนไปต้องพอเขาไปใช้ยาว่าแตกต่างกันอย่างไรเนาะนี่อย่างพอดีกินกันมาตลอดนะครับกาแฟสลานายสลานายนี่เป็นชื่อกาแฟสลานายแต่ชื่อสลานายนี่มี2สูตรสูตรกระชายดำนะฮะ9 in 1เนาะ9 in 1แล้วก็ยังมีสูตรเฮดลินจือนะฮะสูตรเฮดลินจือนี่ก็จะมีส่วนผสมของหญ้าหวานเหมือนกันแล้วก็จะครีมมะพร้าวเหมือนกันนะเพราะเราทุกสูตรจะเป็นนิยะครับแล้วข้อสำคัญกันสูตรนี้ก็จะแตกต่างสูตรเฮลินจือนี่จะเป็นห่อเนาะนะครับถ้ากระชายดำนี่เป็นกล่องเฮลินจือนี่จะเป็นห่อเฮลินจือนี่จะมีส่วนผสมของใบแปะกล้วยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของจิกุหลานนะอยู่ในนี้ตัวหลายคนบอกโอ้ข้อท่าดีนะมีสมุนไพรหลายตัวนะครับสูตรเฮลินจือนะแต่รสชาติจะซอบลงมาหน่อยก็คือบอกเข้มตะใดนะก็บอกหวานมากนะสูตรนี้เหมาะสำหรับสุภาพสตรีนะพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นฉันได้นะครับคนที่กินเจนะทั้งสองสูตรนี้เขาเป็นเจนะกาแฟสลันไนสองสูตรนี้ทดสั่งกันได้มีเก็บเงินปลายทางกับประเดี๋ยวเนาะสำหรับ FC หรือมิตรเพลงที่ไหนอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายบางคนจะไปขายอย่างช่วงนี้นะครับก็ลองมาแก้มาขายนะครับตูปกัดมีห้างเนาะหรือจะเป็นร้านซ่อมรถร้านตัดผมบาร์เบอร์นะเพื่อจะมีกาแฟไว้วางขายวันนี้กาแฟยี่ห้ออย่างกาแฟสลันไนสูตรกระชายดำและสูตรเฮลินจือราคาเดียวกันนะอันนั้นเป็นกล่องถ้าสูตรเฮลินจือนี่ก็จะเป็นห้อนะครับเราสามารถเลือกได้เนาะสองสูตรนะครับจะไปกาดไปขายครัวในกาดไปขายพักขายไม้ไปวางไปขายได้เลยควบคู่กันเพราะว่า 80% ของนะครับแต่ละครอบครัวเนี่ยเพิ่นก็จะดื่มกาแฟเป็นส่วนมากตื่นเช้ามาขอกาแฟสักถ้วยเด้อขอเป็นกาแฟสลานายพ่อเขาได้รับรางวัลเราเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศคำว่า5ดาวนี่ไม่ใช่อยู่ๆจะรับได้ง่ายๆนะ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวบอกว่าเขาได้5ดาวสูงสุดแล้วครับ5ดาวเนาะการันตีที่โอท็อปนะของกรมการพัฒนาชุมชนหรือว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลมากมายครับเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่กาเชียงใหม่แบรนด์ได้รับรางวัลนักและข้อสำคัญกาแฟเฮาได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยนะครับของกระทรวงมหาดไทย อันนี้ครับพี่น้องสบายใจได้นะนะครับฟังรายการเพลงม้วนๆแล้วอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายหรือว่าจะซื้อมาจิ้มนะกล่องเดียวส่งกล่องส่งครับมีแค่ขนส่งก่อนมันก็มีนิดหน่อยเนาะนะ062ครับ062 596 2354เบอร์นี้ครับฟังสปอร์ตบ่อยๆลุงใจก็จะบอกตลอดเลยนะครับสำหรับกาแฟสลานายแล้วก็ฟังเพลงอยากจะฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะฮะเพราะว่าบทเพลงนี่บางวันอาจจะซ้ำกันไปซ้ำกันมาพ่องเพราะว่า FC เป็นคนแนะนำมาเป็นคนร่วมจัดเนาะวันไหนตอบทันบางไหนฮับทันก็จะบอกคือนะครับมีเพลงถ้าวันไหนมาทันได้ก็ขอสุมาได้ได้ว่าจัดมันผูกเนยนะครับเพราะเพลงมันนักกระแตเลยมีเพลงขอกันมาเนี่ยโอ้โหนะฮะทางเบอร์ทางไลน์ เดี๋ยวมีไลน์ด้วย0625962354อ่ะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนนะครับ

0: ดมงคลพญาช้างหลวงมาแล้วอาหารสุขภาพพืชที่ดีกับพืชผลการเกษตรทุกอย่าง18ปีแห่งความเชื่อมั่นของพี่น้องเกษตรกรไทยที่ใช้กันมาแบบต่อเนื่องพืชมงคลผสมสาหร่ายสไปรูลีน่าที่พืชต้องการอีกหลายชนิดทั้งลำไยลิ้นจี่องุ่นเงาะทุเรียนหอมแดงหอมหัวใหญ่ข้าวโพดนาข้าวไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้และพืชอื่นๆอีกหลายชนิดผลผลิตเป็นที่ถูกใจได้กำไรลดต้นทุนในการผลิตช่วงนี้ดีมีโปรโมชั่น
1: ขนาด5ลิตรแถมฟรีขนาด1ลิตรอีก3กระป๋องจ่ายเพียง 1,950 บาทฟรีเก็บเงินปลายทางโทร062-596-2354 062-596-2354
0: พืชมงคลพญาช้างหลวง

งนี้อากาศนะอย่างฮูเนาะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับนี่คือประเทศไทยนะฮะช่วงนี้อากาศเป็นไงฮะบางวันนี่ฮ้อนแต่ว่าและบางวันก็รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะหลายคนบอกโอ้โรคร้ายๆยังมาหายไปที่เนอร์ประเทศไทยนะก็แน่นอนนะฮะไปไหนก็ต้องเซฟตี้ป้องกันตัวเก่าไว้ก่อนยิ่งไปโรงพยาบาลโรงหมอเนี่ยฮะคลินิกต่างๆเพื่อจะเน้นใส่แมสก์สวมหน้ากากอนามัยไว้ก่อนปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงเนาะเดินทางไปในที่ชุมชนแออัดเนาะการงานต่างๆก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจด้วยสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้เถอะครับมาเสียหลายเนาะสวมใส่แมสก์ไว้ก่อนอย่างน้อยก็ทำให้เราได้สบายใจนะครับมันอาจจะฟืดหายใจมาออกพ่องมันก็มีนะฮะมันจะเป็นปกติมันเป็นไปไม่ได้แต่เพื่อความปลอดภัยนะฮะทั้งผู้อยู่ใกล้แล้วก็เห่าด้วยถึงเพื่อนถึงตัวเนาะโอ้โหช่วงนี้หลายคนบอกโอ้โหนะครับบางคนตัวเองยังอาจจะรับเชื้อโควิดมาอยู่เนี่ยบางคนบอกโอ้โหขั้นนี้ขั้นตัวกันนะครับกินยังมาล้ำเจ็บหัวเพราะว่าประเดี๋ยวนี้มันแอบแฝงนะครับโรคไว้ก็เจ็บนะด้วยความห่วงใยครับเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไปไหนก็เซฟตี้ไว้ก่อนเนอะดูแลสุขภาพกันด้วยกินน้ำกินท่ากินข้าวในการชุมชนก็อย่าบ่นว่านะแกงร้อนช้อนกลางเนาะเอาไปการไปงานบางครั้งนั่งกินข้าวด้วยกันเป็นหมู่อะจ้อนใบเดียวอะเปลี่ยนกันไปเรียกว่าตักอยู่หันนะครับอันตรายแล้วก็ไปจุ่มในแกงมันก็เชื้อโรคทั้งนั้นแหละครับมันง่ายจริงมันเป็นกันเองแต่ว่ามันปลอดภัยฉะนั้นเมาครับเนาะเอาด่านใครกินแบบนั้นเพื่อเอาจ้อนเพื่อไปกล้าไปกินแล้วเพื่อมาสวกมาตำไว้ที่ในแก่งด้วยนะโอ้โหมันกล้าเสี่ยงกันนะฉะนั้นมันเปื้อนฝุ่นอะเนี่ยครับมันต้องเสียหลายขี้เหล้าเองนะครับโอ้ยแดงหมู่ว่ากันนะตัวพ่องเปื้อนพ่องนี่นะมันม่วนเนี่ยบางคนบอกขี้เหล้าหลวงมันไม่ได้กินด้วยกันนะแก่งถ้วยเดียวนะลาบถ้วยเดียวลู่ถ้วยเดียวเนี่ยจ้อนใบเดียวเปลี่ยนกันอมกันกราบเงี้ยนะโอ้มันพื้นเมืองขนาดเป็นกันเองแต่ที่ไหนได้นะเชื้อโรคมันมาไว้หน้านะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเนาะแกงร้อนช้อนกลางเป็นบอกล้างไม้ล้างมือสะอาดนะอาหารการกินเข้าเหมือนกันข้าวเหนียวข้าวนึ่งกองเดียวกันโจ๊กกันอยู่อันนี้นะโอ้นะครับมาได้ครับต้องขอไข่ของมันนะครับดูแลสุขภาพก่อนเบื้องต้นนี้ปลอดภัยกันไว้ก่อนเท่าบัดนี้ประมาทครับเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอากาศนี่หลายคนบอกโทรมาเป็นวัดเป็นเมื่อยกันลงหมอโรงยานี่ไปกันแต่ๆเลยมู้ไปอย่างเหลือๆนะนะฮะการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งสำคัญนะมากแต่มันพอดีเนี่ยบดีหักโหมนะครับต้องดูอายุตัวเนาะดูแลน้อยนึงออกกำลังกายวันนึงอย่างน้อยก็ได้สัก20นาทีก็ยังดีเนาะแต่มาหักโหมนะครับเนาะจะเป็นตอนเช้าตอนแรงกันนะเนาะแล้วไวสวเข้าไปกับข้าวเหนียวข้าวนึงนะครับลดเลิกละได้ก็ดีแล้วครับมันมีแค่แป้งเนี่ยโอ้หลายคนเป็นกัดนะกดไหลย้อนตัวนี้มันฮิตแต่ได้เลยนะเมื่อคืนเนี่ยกัดบางคนนี่กินข้าวมันแรงค่ําไปมาพอบางคนมากินกลางเมื่อคืนนะจมูกผมหลายคนแล้วถ้าเขามาแจ้งวันนึงว่าจะคืนฟันไล่ฟันหันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะนั่นแหละครับลมมันมาตอนเขาหลับกลายเป็นฟันไล่พีอําง่ายอย่าประมาณนะกดไหลย้อนต้องระวังนะเอาก็ดูแลเสียใจข้าวเหนียวข้าวนึ่งนี่นะครับเรื่องได้ก็นะเขากินมาตั้งแต่น้อยแล้วนะมันมักมันไปแล้วใจได้ยิ่งกินลาบไปนั่นแหละคนบอกมันต้องไปข้าวนึ่งกะไม่แล้วใจเหี้ยก็มันเหมือนกินเมื่อวานน่าจะเป็นคาบมื้อมาเจ้าหรือมาตอนนี้ได้อยู่แมลงนี้เว้นเนาะจริงๆแล้วแมลงนี้กินข้าวข้างนอกหรือมากินได้ก็จะดีเอามาหลายคนไม่ใช่พระไม่ใช่ตู้หรอกเห็นต้องกินข้าวน่านอนมันรับอันนั่นแหละครับความเคยชินเราบางคนเนี่ยโอ้เล่นดนตรีมารอบเด็กสมัยก่อนผมเขาเป็นดนตรีปีกเข้ามาตีหนึ่งตีสองต้องมากินนะมานอนหลับรับอันตรายทั้งนั้นเลยนะครับไปกินข้าวเมื่อคืนรอบเดียวนี่นะดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะด้วยความห่วงใยครับกับรายการเพลงใจดีใจสบายในบัดดี้รักคุณนะครับกาแฟที่หลายคนดื่มนะครับนะบอกว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมสูตรสลานายออริจินอลสูตรดั้งเดิมสลาแนมี2สูตรกระชายดำและก็เฮดลินจือแต่ตอนนี้หลายคนมาชอบดื่มกาแฟดำเขามี2สูตรเนี่ยมีกาแฟดำ 100%
นะครับนี่คือครูนายแบล็กคอฟฟี่อันนี้แบบผสมอย่างนะสักอย่างแต่เป็นสูตรกาแฟดำครูนายอาราบิก้าหลายคนชอบนะครับก็ไปผสมคนเดียวบางคนก็ไปเติมน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งคนเดียวเติมครีมไปเติมนมอันนี้บอกว่ากันนะครับแต่เป็นห่อนะครับเนี่ยห่อนึ่งมี32ซองครูนายแบล็กคอฟฟี่นะครับก็1ห่อกระทรงกันเก็บเงินปลายทางเนาะนะครับเพียง225บาทจากราคา450บาทเหลือ225บาทครูนายแบล็กคอฟฟี่หรือจะเป็นฟังดีนะกาแฟดำผสมสมุนไพรอันนี้คือไนโก้Black Coffee Nico นี่กับกาแฟดำเหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่อนะฮะแต่จะมีทั้งหมด18ซองน้อยกว่าครูนายเพราะครูนายนี่จะมี32ซองนะเพราะไปอาราบิก้ามันมีสมุนไพรแต่ Nico Black Coffee นี่จะมีถังเช่ากระชายผู้ข้าวหรือว่าข้าวตองนะที่หลายคนบอกโอ้ช่วงโควิดนี่ซอกกันแต่ๆเลยนะข้าวตองหรือว่าผู้ข้าวมาอยู่ในสันสกัดมาอยู่ในกาแฟสุดพรีเมียมได้รับรางวัลพรีเมียมคือ Nico นะฮะอันนี้จะกล่องนึ่งนะจากปกติราคา400บาทตอนนี้จัดโปรพิเศษแล้วครับเหลือเพียง350บาทนะฮะ350บาทแต่ตอนเนี้ยนะฮะจัดโปรเนาะ4กล่องนะฮะ 1,000 กับ50บาท4กล่องเจ้าคะกับนายบัดดี้ก็ได้นะครับ4กล่องเหลือเพียงจากกล่อง350เนาะถ้า4กล่องจะเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทโอ้ชูใจแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ชอบนะนายโก้ Black Coffee นะครับหลายคนบอกมีพ่อแม่เนี่ยมาค้ำมาคืนมานอนบันหลับโขกครับครับยังใหญ่ก็ได้ลืมแต่ลืมว่าคนทั้งคนแก่นะมันพ่ออย่างนะครับเสริมอาหารเสริมเป็นทั้งเลือกซีซามินงาดำซีซามินงาดำของเขานะครับไม่ใช่ยาเนี่ยมันจะยาเพื่อกระตือบอกว่าเสริมอาหารเสริมกระปุกไม่ละกระปุกหนึ่งมีทั้งหมด60แคปซูลนะฮะกินตอนได้กินตอนแมลงนะหลังเข้าเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายคนกินแล้วสักบึ้ดแล้วก็สองทุ่มสามทุ่มเพื่อกระรับบางคนก็รับเด็กหน่อยก็บอกว่านะครับแต่ก็กินไว้ก่อนช่วงแรกๆนี่สี่แคปซูลนะครับหลายคนกินแม่เจ้าสองแมลงสองแล้วก็ได้เหมือนกันแต่อยากให้เป็นมื้อเดียวเนาะมันจะได้วัดผลหันผลดีมันช่วยอย่างนะครับอาหารเสริมอาหารก็เป็นทั้งเลือกอย่างหนึ่งนะทำให้รับง่ายสบายรับลึกนะครับหลายคนบอกมันปัจจัยยานะฮะซีซามินถ้าไปหาข้อมูลไปเสิร์ชไปหาจากคุณลูกหลานไปเสิร์ชไปหาเรื่องราวของซีซามินนี่กรรมเนี่ยแต่เขามาได้เป็นรูปแบบของน้ำมันนะครับเขาเป็นซีซามินนะชนิดผงแต่อยู่ในแคปซูลนะครับอยู่ในแคปซูลนะฮะซีซามินงาดำตอนนี้จัดโปรโมชั่นเหมือนกันจากกระปุกหนึ่งนะครับราคา300กว่าบาทตอนนี้เหลือเพียง199บาทฟังมาพีทครับ199บาทซื้อเป็นของขวัญให้ป้อยแม่1กระปุกกระส่งเก็บเงินปลายทางแต่จะมีค่าขนส่ง30 40แล้วแต่พื้นที่เนาะนะโหถ้าอย่างใดมาให้มีค่าส่งเนี่ยก็ส่งกระปุกขึ้นไปกันคือป้อมมันขวดให้แม่มันกระปุกนึงนะอันนี้จะได้ราคาเพียง398บาทมันมีค่าส่งละนะเก็บเงินปลายทางเหมือนกันเซซามินงาดำนะครับพี่น้องสนใจอยากหูเพิ่มเติมก็สอบถามกันได้062 596 2354 062 596 2354เบอร์เนี้ยครับฟังบ่อยๆเราจะมีบทเพลงม้วนๆเพราะๆที่ FC แนะนำขึ้นมาได้ฟังกันช่วงนี้ฟังเพลงม้วนๆนะครับกันในภาคบ่าย

ัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก๋ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากยาหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดลใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กล่องสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสระไน

0: คุณนะครับ
1: สำหรับ FC แฟนคลับแฟนรายการ DJ หรือว่านายคอฟฟี่มิวสิกหลายคนก็บอกว่า DJ นายกาแฟเอาที่สะดวกสบายนะที่พ่อแม่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆสะดวกเนาะบางคนก็คู่นายบางคนก็ใส่ไปเต็มฟอร์มเลยคำนายดีเจคำนายนะบักคำนายเพราะว่าดีเจจัดรายการวิทยุมานี่ร่วม10กว่าปีนะฮะตั้งแต่สมัยสถานีวิทยุชุมชนนักนักลิงไปไกลนะฮะหลายจังหวัดภาคเหนือรวมถึงภาคกลางภาคอีสานก็เลยมีสัญญาณมีเสียงจากแฟนคลับ FC ที่ขอฟังมาจากอีสานพ่อก็มีสมัยก่อนลิงไปหลายที่ขนาดเพราะวิทยุมันหนักแต่ประเดี๋ยวนี้ก็จะเหลือน้อยลงเนาะเพราะว่าสถานีก็กสทช.เนี่ยเข้มงวดต้องทำตามระเบียบโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริงก็ไม่ได้ครับฉะนั้นอาหารเสริมหรือเสริมอาหารเราก็ต้องอู้เรื่องเสริมอาหารเสริมจะไปอู้เป็นยาจะไปอู้ไปรักษาไม่ได้ครับแต่เนื่องจากว่าผลิตผลของกาแฟสะระนายเนี่ย FC แฟนคลับตัวแทนรู้จักกันมาเมินก็จะเข้าใจว่ากาแฟสะระนายเป็นสมุนไพรเจ้าแรกๆในประเทศไทยแล้วที่เป็นโอท็อปและได้5ดาวระดับประเทศเนี่ยเขาเป็นผู้ริเริ่มนะในโครงการของทั้งโรงงานสังกัดสำนักงานเกษตรเพราะว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านให้เข้มแข็งอันนี้สำคัญกระทรวงมหาดไทยก็สนับสนุนมีการคัดสรรทุก2ปีละเฮาเนี่ยเป็นโรงงานผลิตที่รับ OEM รับผลิตฮือหลายเจ้าก็เลยได้รับระดับ5ดาวระดับประเทศนะ5ดาวนี้แล้วก็ได้รับรางวัลหลายรางวัลเช่นสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้รับการเชียงใหม่แบรนด์ฉะนั้นอีพ่อแม่นะพี่น้องก็ภูมิใจเนาะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือพี่น้องชุมชนให้เข้มแข็งท้องถิ่นและพี่น้องชาวบ้านแล้วก็ตัวแทนโมบายมาเกี่ยวว่าเฉพาะโรงงานวิสาหกิจชุมชนบันทลักษ์แห่งโดงอย่างเดียวที่ได้รับการสนับสนุนก็จะเป็นตัวแทนหรือว่าโมบายที่เพิ่นรับไปเป็นตัวแทนเป็นสมาชิกไปขายต่อเนี่ยทำให้เพิ่นได้อยู่ได้กันโอ้โหหลายร้อยหลายปันกว่าชีวิตนะฮะที่เพิ่นเป็นตัวแทนมา10กว่าปีเนี่ยมีหลายภาคหลายที่ด้วยถ้าโฆษณาออกสถานีวิทยุนี่มาหวาดประหวายครับเพราะว่าไปเรื่อยๆเพราะว่าเพิ่นขยายไปฮะต่างอำเภอบางครั้งดีเจยังบอกโหเลยว่าไปขายที่ไหนพ่อก็เพิ่นจะโทรจะเข้ามาแล้วเพิ่นฟังทางอินเทอร์เน็ตเนาะฟังรายการดีเจนายบัดดี้หรือว่านายคอฟฟี่มิวสิกเนี่ยพอฟังได้ทั่วโลกกันมันเป็นวิทยุออนไลน์ตัวนอกจากสถานีหลักแล้วก็ออนไลน์เนี่ยฟังกันในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตแล้วบางคนขอลิงก์ไปในเวลาเข้าสวนเข้าให้ฟังได้มือถือก็ได้ยิ่งบางคนสะดวกใส่หูฟังแล้วฟัง สถานีวิทยุได้ชัดแจ๋วเลยเนาะออกสัก4ชั่วโมงมาเกี่ยวเวลาไหนแต่ถ้าออกขึ้นสถานีวิทยุลีมีสุขเชียงใหม่เมืองงามวิทยุบันเขินวิทยุต่างน่านต่างลำปางพวกหลายที่หลายจังเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงเนาะเป็นต้นไปจนถึงพวกนั้นประมาณ5โมง3ชั่วโมงบางทีแล้วมาเขินแหมนะฮะก็จะมีเพื่อนๆฝูงๆนะฮะก็ช่วยลิงก์ช่วยออกรายการไปตั้งละปูนตั้งหลายที่หลายต่างฉะนั้น FC หรือว่าแฟนคลับของ DJ ก็เลยมีนักต้องขอโทษนะฮะตอบประวัติประวัยไปบางครั้งเพลงขอวันนี้อาจจะไม่ได้ตันได้ฟังเพราะว่าแอดมินต้องตั้งไว้ฮือแล้วก็เปิดฮือบางครั้งมิดเพลงผมเข้าใจเนาะโอ้จะฟังวันนี้ขอเป็นเพลงแรกเนี่ยมันเริ่มบ่าย2โมงอาจจะเลทไปนิดหน่อยเพราะว่ามีการโฆษณาหัวม้วนก็ฉะนั้นเพลงก็อาจจะไม่ใช่เพลงแรกสักคำอาจจะเป็นเพลงที่2ที่3หรือว่าอาจจะเป็นเพลงก่อนรายการเข้าก็ได้นะเพราะรายการเขาออกวันค่ำคืนหุ่งอ่ะสัก4ชั่วโมงในสถานีหรือว่าสถานีต่างๆเพื่อจะตั้งบ่าย2 5นาทีก็อย่านะฮะบ่าย2 8นาที9นาทีก็อย่าครับก็พอรายการเข้าปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเพลงพ่องไปโฆษณาพ่องเพลงของท่านที่ว่าขอต้นรายการถ้าดีเจไปได้เข้ามาจัดรายการสดๆนี่ก็คงจะอาจจะเป็นเพลงที่3ที่4หรืออาจเป็น10ก็ได้นะครับเราไม่ว่ากันเด้อขนําอยู่ฟังกันแต่ต้องขอบพระคุณนะครับที่ท่านมีน้ำใจช่วยจัดเพลงนี้ครับบางคนขอเพลงลูกกรุงนะได้อยู่เนาะบางคนขอลูกทุ่งสมัยเก่าโอ้โหแผ่นนี้ขี้ขังหมดแล้วครับเซาะปะปะเนาะขูดขึ้นมาอาจจะโซ่ๆซ่าๆพ่องมันเก่าเก็บ บางเพลงกับเพลงใหม่เกินไปแต่เพลงตอนนี้ผมค่อยเปิดแต่ใดคือเพลง AI นะเพราะมันเอาของเปิ้นไปแปะบางเพลงบางคนนี่เอาไปลุเลยจังหวะก็น่วงตกจังหวะเนี่ยทำนองก็เพี้ยนก็เลยไม่อยากจะนำเสนอเพราะว่ามันเป็นใจธรรมชาติเนาะเป็น AI นะครับดีเจก็จะคัดสรรเอาเพลงที่มีคุณภาพที่ FC แฟนคลับเพราะว่ามีมิตรเพลงหลายเพศหลายวัยตั้งแต่คนหนุ่มคนสาวนะฮะที่ทำงานฟังนะครับโรงงานแล้วก็มีวัยรุ่นนะฮะเด็กค้าแค่เนี่ยมาฟังขอเพลงทันสมัยหน่อยนะครับบางคนก็สวอยู่กับบ้านทำการทำงานเนาะอยู่กับบ้านบางคนอีพ่ออีแม่อยู่บ้านนะครับฟังจากวิทยุลูกหลานบางคนก็ซื้อโทรศัพท์เฮ้อแต่ขอเน้นเป็นรุ่นปุ่มกดเล่นไลน์มาได้บางคนนี่เล่นไลน์ได้ก็จะส่งไลน์มาเป็นกลุ่มเป็นอย่างแต่ต้องระวังบางคนถ้าเล่นมาเป็นก็เผลอแก๊งมิจฉาชีพหรือว่านอกจากมิจฉาชีพแล้วก็จะมีพวก18มงกุฎแฝงตัวเข้ามาในมือถือแต่ถ้ามันมีเงินไว้ในหั่นก็มามีปัญหาครับเนาะแต่ถ้าคือปลอดภัยกับเล่นนะครับมันต้องเอารหัส ATM หรือว่ารหัสธนาคารไว้ในมือถือนะอันตรายนะครับอย่างเพื่อนบอกว่าบางครั้งเพื่อนมาขอซื้อมือถือเก่าใหม่เอากระทะเอาไข่มาแลกนี่มาดีไปแลกมาดีไปขายเครื่องร้อยสองร้อยนะเพราะว่ามันมีซิมหรือว่ามันมีชิปข้อมูลเก่าที่ฝังไว้ในเครื่องถึงแม้จะรู้ก็จะสามารถไปกู้ข้อมูลเก่าของท่านไปความลับอยู่ในห้างเตี้ยมาหัวเนาะเมมเบอร์ธนาคารเอาหูลูกหลานเล่นลนไว้ในห้านมันดูดไปเลยนะครับข้อมูลความลับนี้มีหลายคนก็สลัมไปมาต้องเอาไปนะครับมันมาได้มากี่ตังค์แล้วมาคุ้มเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าทางที่ดีก็ฟังจากวิทยุปลอดภัยแต่คนเฒ่าคนแก่ท่านสวที่อยู่บ้านก็ลูกหลานไปอยู่หรือว่าไปธุระเนี่ยละเฮ้ยพ่อแม่อยู่บ้านก็ต้องระมัดระวังประเดี๋ยวไว้ใจกันไม่ได้หันหน้ามาหันใจเหมือนบ้านๆนะครับแฝงเข้ามาเพื่อนบ้านก็อย่างที่ปลอมตัวเข้ามาก็ต้องระวังนะครับเพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันเดี๋ยวประเดี๋ยวนี้มันภัยใกล้ตัวแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องระวังวันนี้เปิดประตูใครเข้ามาในบ้านอยู่กัน2ต่อ0ถ้าเดี๋ยวมีละอ่อนเนี่ยคน2คนไม่ได้ช่วยเหลือได้แล้วละอ่อนน้อยมุขี้มีดังอย่างถ้าเกิดอยู่กับคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมันเข้ามาขี้แตงมาขายยามาอู้นั่นนี่คือจิ้มกินไปสลัมนะสลบไปเลยก็เข้าไปค้นของในบ้านได้ตั้งให้ดีนะครับล็อกกุญแจแล้วมาดีผ่านเข้ามาเวลาผ่านมาเอิญมาอย่างจะแปลงไฟเฮ้ยลูกสาวหลานสาวโทรมาแล้วนี่แม่เปิดเครื่องกำเอามือถือยื่นนื้อบางครั้งเป็นเสียง AI ที่มันปลอมดัดเสียงลูกเสียงหลานเหมือนเลยครับอันเดียวกันเลยมาเที่ยวพ่อเขานี่กันฮะหน้าตากับแม่นะพอโทรมาลูกหลานจะแต่มาใจสกรรมมาได้สร้างไฟโล่อะมาดีเปิดผ่านเข้าบ้านมาด้วยความห่วงใยต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วครับยุคนี้สมัยนี้โดนกันหน้าครับโอ้ถ้าผมจะอ่านข่าวนี่มีรายวันเลยอะพอดีเจสมัยก่อนก็อ่านข่าวหูหมดเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมารูปแบบไหนนะครับ18มนุษย์ทองคำยังการ18มงกุฎ มิจฉาชีพนะทำได้ใช้ทุกอย่างจุหลอกเนาะมาหูผลประโยชน์อย่างใดเจ้าอีกใดผมก็ยังงงบางคนที่โดนกันนะเสียอกเสียใจกันมาเจอมาหลายคนมาปรึกษาหลังไมค์ FC ผมนักเลยมาปรึกษาเรื่องนี้นะครับจะไม่ไว้ใจไผ่นะครับบางครั้งเนี่ยของดีของถูกของมาได้มาค่อยมีในโลกนะครับต้องจำไว้ให้ดีนะเป็นการจุการลอกการล่วงกันเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะเอามีความจริงใจซึ่งกันและกันห่วงใยเนาะมีอย่างการปรึกษาหารือกันได้นะครับวันนี้ดีเจนายคอฟฟี่มิวสิกดีเจนายกาแฟคนนี้เนี่ยอาจจะอุ่นยาไปหน่อยเพราะว่า FC ก็บอกไปจะขายครัวนักเถอะไก่ละเนี่ยผู้แชร์กันพ้องก็เตืองอาการมาได้ฟังกันมันก็เตืองเนาะก็เดี๋ยวบางวันดีเจไปพื้นที่ไปถ่ายทำวิดีโอในสวนลำไยช่วงนี้นะครับเนาะหลายที่หลายทางของ FC ที่ใช้การเกษตรของเขาก็คือพืชมงคลพญาจังหลวงชนิดน้ำเข้มข้นฉีดพ่นทางใบทางพุ่มได้เลยใช้กับทุกอย่างไม้ยืนต้นมาว่าพืชผักสวนครัวนะตลอดถึงไม้ดอกไม้ไผ่ดับลำไยองุ่นเงาะลิ้นจี่หอมกระเทียมโอ้กุฏิกูต่างแล้วปัญจัยกันมา10กว่าปีแล้วผลผลิตเป็นที่เพิ่งพอใจนะฮะได้กำไรและราคาตอนนี้ก็ถูกเพราะเพิ่นพิเศษจัดโปรด้วยเพราะเพิ่นมงคลพญาจังหลวงเนี่ยเขาเป็นสารสกัดที่เข้มข้นสาลายสไปรูลิน่านะครับก้นบ่อที่เขานำมาทำเป็นสารสกัดเข้มข้นผสมประสานกันถึงมูลค้างคาว นะมูลค้างคาวแล้วก็มีหลายตัวที่จำเป็นกับอาหารรองนะอาหารเสริม NPK นี่อยู่ในปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอย่างที่พี่น้องจะใช้บางคนจะใช้สูตรเสมอสูตร15 15 15เนี่ยครับหรือหลายคนก็แล้วแต่ส่วนเจ้าของเพิ่นเข้าใจเพิ่นก็จะใช้ปุ๋ยเม็ดด้วยแล้วก็เอาเพิ่นบางคนไปใช้ทั้งหลวงไปฉีดพ่นทั้งใบทั้งพุ่มแต่ปีที่2ที่3เพิ่นลดการใช้ปุ๋ยบางส่วนนี่นะบางปีแทบบ่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดเลยอ่ะผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจนะเพราะเฮามันมีกูอย่าง NPK มันยังอยู่ในดินเหมือนครับหลายปีไม่ต้องกลัวนะฉะนั้นเหมือนกันพืชก็ต้องการอาหารเสริมแต่ของเฮามีครบครับพี่น้องใช้พืชมงคลไปใช้จังหลวงไปแล้วก็บดีไปใช้ฮอร์โมนยี่ห้ออื่นแล้วมันตีกันไปได้เปลืองของเฮาประหยัดที่สุดละนะครับยาฆ่าเพี้ยฆ่าแมลงต้องใช้ก่อนถ้ามันมีนักที่พี่น้องเคยใช้กับใจได้ผสมก็ได้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าใช้ของเฮาแล้วพืชแข็งแรงก็โรคภัยแค่เจ็บไม่ค่อยมีเหมือนคนเท่านี้แหละครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเนาะราคาก็พี่น้องหูกันแล้วเนาะเก็บเงินปลายทางกันนะขนาด1ลิตรจาก450บาทตอนนี้เหลือเพียง390 มันมีที่ไหนแล้วครับ390เก็บเงินปลายทางนะครับสั่งกันเข้ามาได้พืชมงคลมายาจังหลวงได้กำไรแน่นอนแต่ถ้ารุ่นแกลอนใหญ่นี่นะครับก็คือ5ลิตรนะ5ลิตรนี่นะครับจากราคาเดิมนี่2,000ปลายป่ะนะครับเนาะ 2,500 บาทเอาขายก่อนนั่นนะครับแต่ตอนนี้เขาขึ้นกำไรให้กับพี่น้องชาวเกษตรของเขาเหลือเพียงกระป๋องละ 1,950 บาทเก็บเงินปลายทางเหมือนกันและยังมาป้อมีแถมแถม3กิโลน3ลิตรนะนะครับ3ลิตร3กิโลนนะฮะเป็นเงินเท่าไหร่ละฮะเพราะเป็นเงินเป็น 3,000 บาทแล้วกันเนาะแต่เขาขายเพียง 1,950 บาทเก็บเงินปลายทางครับสำหรับพืชมงคลพญาจังหลวงนะครับตอนนี้ก็มาฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะ FC ก็บอกอู้นักละไปละคือเตือนกันนะครับตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆที่ FC แฟนคลับแฟนรายการแนะนำกันมาทั้งกลุ่มไลน์แล้วก็โทรหลังไมค์เชิญรับฟังครับ

ร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสรนายทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนนาในตลาดบ้านเขินร้านคุณส้อยแถบข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแห่งตลาดมาจำลงคุณน้อยขายขนมในตลาดมาจำลงป้าบุญศรีขายขนมทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลขายกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจจันฉายมินิมาร์ทร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแม่สันป่าตองไทยเจริญกิฟช็อปถนนสายหานแก้วต้นโชคร้านเจ๊แดงขายกาแฟในตลาดเช้าต้นโชคหนองตองเฮียสุรยุทธ์บ้านท่าควายในตลาดหนองดอกในซอยหลังเจ้าแม่จามในทีวีร้านพี่ดอกเอื้องสีม่วงตลาดเทศบาลตำบลหานแก้วขายกับข้าวป้าแดงลุงนองตรงข้ามตลาดหานแก้วบ้านกาดไม่หวังซื้อได้ที่ร้านสอมินิมาร์ทซอยข้างหมู่ VP หรือหลังเซเว่นพี่แสงจันทร์บ้านขมมูกาดเจ้าหน้าวัดป่าเดือร้านคุณวรรณาขายข้าวสารข้างอปต.ขวมุมเชียงใหม่แม่หลวงวันขายผักสดตลาดเจ้าประตูเชียงใหม่ร้านสวารีกาดก้อมห้องแถวหัวมุมกาดก้อมทิศเหนือห้วยไซบันทิร้านมาลีร้านมาลีขายของชำข้างโรงเรียนบ้านห้วยไซเวียงหนองล่องร้านนิกคอสเมติกหน้าตลาดเวียงหนองล่องร้านในหนุ่มชุมชนบ้านสันทรายละโวตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านขายาป้าลาร้านเจลำใหญ่ร้านเจพรบ้านป้าลาหลังตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านพ่ออาจารย์ตาหมูร้านดีเจนกเล็กสันกระแปงดีเจขวัญใจจะบ้านบ้านป่าไผ่หมู่7เข้าซอย2ร้านเอราวัณการค้าปากทางบ้านทิบ้านป่าแดดอำเภอลีติดต่อที่สถานีวิทยุลีมีสุขของท่านอาจารย์วิโรจน์ประทีปทอง0625962354 0625962354

ช่วงหลังจากกินคณะข้าวตอนเรียบร้อยแล้วนะฮะบ่ายสองโมงโดยประมาณนะครับบ่ายสองโมงเนาะพบกับรายการเพลงม้วนๆกับดีเจนายคอฟฟี่ตั้งครึ่งเนี่ยครับเนาะบ่ายสองโมงถึงประมาณบางครึ่งก็ถึงพุ่นนะครับห้าโมงหกโมงพอออนแอร์พร้อมกันแล้วสถานีเนาะขอบคุณมิตรแฟนรายการนะฮะติดตามกันบอกว่ารอเปิดขึ้นรออยู่เนี่ยตกลงแล้วจัดวันไหนดีเจมันมีวันหยุดแล้วครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็เริ่มวันจันทร์ใหม่เนาะอาจจะประมาณบ่ายสองโมงครับห้านาทีหรือสิบนาทีเนาะเพราะจะมีสปอตโฆษณาอยู่นะครับก็กี่ครั้งนะข้อตอนกันหลายคนหลายท่านบอกว่าเบรกกี่ครั้งนะข้อตอนกันช่วงเที่ยงวันถึงประมาณบ่ายโมงเนาะสำหรับบางคนทำงานประจำอยู่ออฟฟิศสำนักงานหรือทำงานส่วนตัวนะแล้วก็บ่ายโมงนะนางตายย้อนครับปฏิบัติอย่างนี้หนังต้องมาตึงเนาะเคล็ดลับบ่ายสองโมงก็เปิดขึ้นมาฟังเอาแบบว่าใกล้ขึ้นไหนก็ฟังที่ฮันเนาะบอกว่าจะมีน้องจะอยู่ทั้งสระบี้นะครับอำเภอเมืองสันกำแพงไม่อ่อนนี่ฟังได้ชัดเลยเนาะห่างดง 90.50 เชียงใหม่เมืองงามนะฮะก็ฟังกันเป็นประจำพี่น้องอยู่ทั้งสันปะตองห่างดงต้องเสี้ยวเหมือนกันแล้วก็ไปถึงปุณหลปูนนะฮะก็92นะฮะจุด75เนาะเปลี่ยนขึ้นใหม่นะครับก็เป็นวิทยุบ้านเขินนะฮะดีเจนานะครับหลายที่หลายทางนะครับเพราะว่าจะเป็นพี่น้องตอนลำปางเนาะพี่น้องจังหวัดน่านพี่น้องที่อำเภอลีเนาะก็ฟังที่ลีมีสุขแล้วแต่นาสถานีเพื่อนจะเอาปอดีเจไปออกขึ้นไหนมั่วแต่ละวัน FC ผมมิดเพลงกับหลายซอกหาบางคนก็โทรมาถาม admin เนาะหลายก็มาว่านี่ออกขึ้นไหนใหญ่ๆนะครับเสือกกับดีเจก็ไม่แน่ใจก็ยังขอเพลงกันได้เหมือนเดิมเนาะดีเจก็จัดส่วนแม่ก็จะมีกลุ่มไลน์นะที่เพิ่นสมัครเข้ามาก็โหหลายร้อยนะครับเนี่ย200กว่าคนฟังกันตลอดเลยนะ062นะ596-2354ขอเบอร์ไหนก็เบอร์เนี่ยครับแอดมินเพิ่นจะฮับไว้062-596-2354เมมไว้เนี่ยลูกๆหลานๆเมมไว้ก็มันจะขึ้นเป็น ID line เลยเนาะช่วงนี้มันมีฮะบางวันก็ฝนตกบางวันก็มืดสลุ่มหลายคนเตรียมแล้วครับหลายคนก็ไปไหนจะร่วมกับมิตรเพลงหลายที่หลายต่างหลายที่หลายต่างหลายวัดหลายวานะฮะก็หอมกันไปขอบคุณ FC นะฮะแฟนรายการที่หอมร่วมกันเข้ามาก็ปี้เลยนะนักขนาดเลยได้บุญโมทนาสาธุด้วยการเป็นประทีปสองทางเนาะเป็นแสงสว่างในชีวิตเรานะฮะก็ทั้งอาการนะครับถ้าไปได้เข้าหน้าไมค์ไปได้ทักทายก็ไปว่ากันเนอะวันไหนมีเวลาดีเจก็แวบเข้ามาจัดรายการสดบางวันก็อยู่ทางนอกไปที่อาจจะเตื้อขึ้นดอยไม่ค่อยมีสัญญาณลิงก์มาก็ไม่ได้เนาะไปสวนไปไร่นะฮะแต่ไปอำเภอบางวันก็จะไปที่ลีนะฮะวันนั้นก็ไปเดี๋ยวผมจะลิงก์เข้ามาเนาะหมายความว่าถ้าเข้าหน้าใหม่ก็ทักกับเข้ามาได้ถ้ามาเข้าก็พิมพ์เข้ามาส่งมาแอดมินเพิ่นก็จะส่งให้ดีเจและห้องตั้งห้องออกอากาศก็จะเปิดเพลงให้เนาะเพราะมิตรเพลงอาจจะมีเพลงซ้ํากันนะเพราะว่าเพลงที่ฟังแต่ว่าเพลงที่ฟังวันนั้นเนี่ยบางคนก็ขอฟังวันจันทร์บางคนก็ขอฟังวันศุกร์นะฮะเพราะว่าทํางานมาเหมือนกันเนาะขอบคุณนะครับบริษัทเมตามันนี่นี่ต้องบอกว่าแฟนคลับ FC หลายคนหลายท่านบอกว่าใช้บริการและประทับใจนะฮะโอ้ดอกเบี้ยก็บ่สูงเนาะเอารถนะไปเข้าจัดอะไรที่
บริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินเนี่ยนะฮะมันติดมันค้างมันไม่ได้ส่งหลายเดือนที่ไหนก้านะครับโอ้ยยังไงเนี่ยมันมาไหวแล้วไอ้นะเรียกว่ารีไฟแนนซ์ไปปรึกษาครับนะละอ่อนพนักงานหลายที่หลายทางนะครับที่ผมเรียนบอกว่าที่สปอร์ตเขาบอกตลอดในวิศกรรมก็จะเปิดให้ฟังเนาะเบอร์โทรที่ไหนก็ไอ้นะอันนี้ครับไปได้เลยต้อนรับกันนะฮะก่อนแน่นอนนะครับพนักงานก็จะเปิดฟังรายการโดยวันไหนดีเจบ่ค่อยได้เข้าหน้าไมค์ก็จะโดนจมหน่อยผู้บริหารผู้จัดการโทรมาเดือดหรือผมว่าอย่างละ FC ละแฟนเพลงมาเข้ารายการบอกว่าจริงๆเข้าตลอดก็ขอบคุณนะครับปัจจัยบริการบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะอำเภอสันกำแพงก็อยู่ที่ไหนถนนเรียกว่าใกล้ๆกับวัดแช่ช้างนะฮะเนาะสายนั้นก็จะมีร้านสะดวกซื้อหรือเซเว่นเกือบถึงเซเว่นนะเนาะไปทางบ้านดีเจนกเล็กอะครับนะดีเจนกเล็กอะทำอันนี้บริษัทเมตามันนี่อยู่ถนนฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับต่างจะไปวัดแช่ช้างนะไปทางบ้านดีเจนกเล็กกันแหละเนาะอำเภอสันกำแพงอำเภอแม่ออนหาง่ายครับอำเภอดอยสะเก็ดก็หาง่ายห้องแถวก่อนจะขึ้นไปบนพระธาตุเจ้าดอยสะเก็ดนั่นแหละนะครับถ้ามาทางเพชรนะครับมาทางอำเภอเมืองก็ไปทางเลยคุรุสภาไปหน่อยสำนักงานใหญ่บริษัทเมตามันนี่หรือว่าตลาดสามแยกไปทางนั้นนะเจ็ดยอดนะครับที่บอกว่าใกล้ๆโรงเรียนนะรามบริลักษ์นี่แหละครับที่ดีเจบอกอำเภอแม่ริมก็คือวัดใกล้ๆปาร์ตี้หวยเนาะทั้งทุกที่ละนะครับอำเภอแม่ริมเปิดสาขาใหม่ด้วยถ้าเพื่อสมตองกับแน่นอนครับเยื้องๆกับเตียงคลินิกของคุณหมอยุพาสมตองใกล้กาดมาจำโรงนะครับละปูนก็มี2ที่เนาะตลาดอินทรไปแล้วนิคมอุตสาหกรรมสันปะฝ้ายไปเนี่ยนะครับนิคมเพแล้วก็ไปที่อำเภอป่าซางสะดวกที่ไหนไปที่ฮั่นโทรสอบถามก็เข้ามาได้พนักงานแต่ละสาขาของบริษัทเมตามันนี่นี้รับรองครับเป็นกันเองน้องบอกฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นนะครับนะแล้วก็ขอฟังเพลงกันเข้ามาได้สอบถามก็เตือนให้กันวันไหนครับหน้าใหม่แล้วก็จะได้ในช่วงนี้บอกตัวนะครับว่ากล่องกาแฟดั้งเดิมสุดสลานายอาจจะมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์กันในช่วงนี้หลายคนว่าโอ้ของมันยังมาเขาคุ้นตาเปลี่ยนชมใหม่หน่อยนะครับกล่องกาแฟก็จะมีเรียกว่ามีเอกสารบอกไว้ทางไหนว่าชมใหม่เปลี่ยนกล่องจะไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยสูตรในเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมกาแฟสารนายสูตรดั้งเดิมกาแฟที่มันมีน้ำตาลตะวันกลมๆใช้ยาหวานสกัดศูนย์เนาะแคลอรี่แล้วก็ศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์เพราะใช้ครีมสกัดจากมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวมีคุณค่าทางอาหารเนาะไฟเบอร์สาหร่ายสไปรูน่าวิตามินเกลือแร่โครเมียมพิโคลินเนตนะกาแฟสารนายกระชายดำโอท็อป5ดาวแล้วก็มีกาแฟสูตรเห็ดลิ้นจือผสมเจียวกู้หลานปัญจขันธ์นะฮะแล้วก็แปะกล้วยนะครับอยู่ในห่อเดียวกันจะซอฟมาหน่อยนึงคุณสุภาพสตรีชอบสูตรเฮลินจือถ้าสูตรกระชายดำจะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงหอมหอมกระล่อมกระล่อมนะครับตอนนี้มาฟังเพลงกันก่อนนะครับเนาะฟังเพลงดำที่ขอมาสกรรมจัดให้นะครับ

เซซามินเซซามินแสนสกัดจากนาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลานายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าคนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

0: สบายเจ้า
1: ช่วงบ่ายๆอีนะฮะหลายคนบอกว่าฟังเพลงจ้าๆไปขลับทำงานไปด้วยนะฮะใส่กาแฟไปสักถ้วยสองถ้วยกันเนาะช่วงนี้อยู่กับรายการเพลงม่วนๆใจดีใจสบายนายกาแฟรักคุณๆครับหลายคนถามมากาแฟดำมีกี่สูตรนะฮะกาแฟดำมี2สูตรเนาะสูตรแรกก็คือสูตรนายโกนายโกเป็นกาแฟดำ Black Coffee ขายหลายคนชอบกาแฟเข้มๆนะอเมริกาโน่นี่ต้องนายโกเลยครับนายโกแต่นายโกเป็นกาแฟดำแต่มีส่วนผสมของราชาสมุนไพรเช่นถังเช่านะครับแล้วก็ยังมีกระชายดำอยู่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีประโยชน์ว่าจะเป็นเจียวกู้หลานแล้วก็มีผู้ข้าวหรือข้าวตองนะช่วงนั้นโด่งดังในช่วงโควิดนะครับอยู่ในกาแฟดำนายโกนะครับหลายคนชอบกาแฟดำเอาไปเลยนะครับนายโกนะครับกาแฟดำ Black Coffee แต่หลายคนบอกจะผสมน้ำผึ้งได้ก่อนได้กะน้ำผึ้งหรือจะเป็นบางคนชอบน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะฮะแล้วแต่บางท่านก็ไปผสมนมจืดบางคนก็มาใส่นมเนี่ยครับบางคนก็เอาเพียวๆเลยนะอย่างดีเจนี่โอ้ตอนบ่ายนี่ขอกาแฟดำเข้มข้นแต่ปรนไปด้วยนะฮะสมุนไพรถังเช่าแล้วก็เชียวกู้หลานอยู่ในตัวนี้แล้วสูตรไนโก้นะครับช่วงนี้ก็ยังมีโปรพิเศษอยู่เนอะกาแฟดำนะฮะหรือหลายคนก็มาถามว่าได้ยินว่ามีกาแฟดำที่มันมีสมุนไพรนั่นก็คือสูตรครูนาย Black Coffee เนาะเฮ้ยต้องเป็นครูนาย Black Coffee เพราะว่าเป็นกาแฟต้นตำรับของครูนายกู้สูตรเนาะมาจากกาแฟดำตัวนี้ครับอาราบิก้านะกาแฟเฮาเป็นสายพันธุ์นะครับภาคเหนืออาราบิก้าตัวนี้จะนุ่มขึ้นมาหน่อยนะฮะจะนุ่มนะฮะละมุนแต่มันมีสมุนไพรสักอย่างเลยก็เช่นเดียวกันครับท่านอยากจะไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งนี่ไปเติมทีหลังแต่หลายคนบอกขอเป็นกาแฟดำเพียวๆอย่างเงี้ยนะมี2สูตรนะครับมีไนโกและครูนายราคาแตกต่างกันครับนะฮะถ้าจะเซฟๆประหยัดหลายคนบอกว่ากินได้เมินเนี่ยครูนายเป็นห่อนะฮะห่อหนึ่งมี32ซองก็คือกินได้เดือน82วันหรือว่าไปได้วันเดียวถ้าเดือนเนี่ยมี31เนาะก็คือมี32ซองช่วงนี้จัดรายการโปรพิเศษจากห่อหนึ่ง450ตอนนี้ลดพิเศษเหลือเพียง235บาทเนี่ยเก็บเงินปลายทางแน่235บาทต่อ1ห่อแต่ถ้าพิเศษจะซื้อ2ห่อขึ้นไปเนี่ยฟรีค่าขนส่งนี่นะถ้าซื้อ2ห่อนี่มันมีค่าขนส่งเลยนะครับจากห่อเนาะ235บาทมี32ซองจู้ใจซื้อเตือเดียวนี่กุ้มไปเดือนหนึ่งก็คือสูตรครูนายเนาะแต่ถ้าสูตรนายบัดดี้หรือว่านายโกเนี่ยราคาจะสูงครับน้อยหนึ่งก็คือจะกล่องหนึ่งก็นู่นนะครับ350บาทแต่ถ้าซื้อ4กล่องจะเหลือ 1,050 บาทนะสอบถามกันเข้ามานะฮะทั้ง062 596 23 54 062 596 23 54ทั้ง2สูตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นสูตร Nico Black Coffee กาแฟดำแล้วก็ครูนายอาราบิก้านะฮะเป็นกาแฟที่มาจากสูตรสารนายสูตรดั้งเดิมที่หลายคนชอบแล้วก็ยังดื่มกันตอนนี้ไปอยู่นะฮะอันนั้นจะราคาซอบๆ สูตรสารนายพี่น้องสันกระแปงนะฮะหรือใกล้ๆดอสเกตซื้อได้ที่ดีเจขวัญใจของพี่น้องคือดีเจนกเล็กจะออกสถานีเดียวกันเนี้ยเนาะดีเจนกเล็กขวัญใจของพระท่านพี่น้องที่อยู่สันกำแพงแล้วก็ตัวเมืองเชียงใหม่ ะตอนนี้เรามาฟังเพลงกันม่วนๆกันก่อนที่ FC และแฟนรายการขอมาทางไลน์นะฮะ0625962354มีความสุขในช่วงบ่ายวันนี้ครับ

ามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทอนป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร0993794461 0993794461 หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

ติดตามกันมายาวนานเลยนะครับกับดีเจนายคอฟฟี่รายการเพลงม่วนๆเนี่ยฮะ TFC นะครับยังฟังกันตลอดนะอีพ่อแม่ๆนะครับน้องๆเพื่อนๆฝูงๆและก็ทีมงานของห้างร้านบริษัทพนักงานหลายคนหลายท่านที่เปิดฟังขอบคุณนะครับที่บอกว่าได้ทักทายกันคนบอกโอ้คุณนายหายไปไหนนี่ก็คือถึงมีรับแฟนรายการนะฮะก็ช่วงนี้ก็ยังมีการมีงานอยู่นะครับออกพื้นที่เนาะเสถียรกับไปลุกไล่ไปดูนะฮะผลผลิตเสถียรกับเข้าไปโรงงานนะครับไปดูเกี่ยวกับความเตรียมพร้อมกับสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับเพื่อจะตอบสนองกับคุณลูกค้าที่น่าฮักเราอยู่ด้วยกันมาเมิ่นหลายปีแล้วก็ยังมีเสียงเพลงให้ฟังกันนะฮะบางคนบอกชื่นชอบเพลงเก่าๆนะฮะโทรสอบถามแล้วก็แอดไลน์เป็นเพื่อนแล้วก็พิมพ์เข้ามานี่นักกระแตเนี่ยเป็นร้อยไปเนาะแล้วบางคนบอกฟังเพื่อนฮอมปอยกันแล้วกันเด้อมันมีเวลาได้ขอเพราะว่าบริจัยมือถือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะและโดยเฉพาะทางเด็กค่าแค่คดีไอ้หนุ่มก็ทมหลายคนบอกก็ต้องดูงานกันอยู่แต่ฟังทางมือถือทางแอปนะไม่ว่าจะเป็นน้องสาวทั้งโอ้ได้สเก็ตสันกับแปงนะครับหลายคนบอกโอ้อยู่ตั้งเพียนะฮะปลาไม่แดงกับมีนะครับไปซื้อที่กาต้าหัวนอนละขายยาบางคนไปซื้อที่ร้านดีเจนกเล็กขวัญใจพี่น้องนะฮะบางคนก็ซื้อหลายที่หลายทางกาดหางดงนี่แน่นอนตั้งร้านขายยาเดี๋ยวบุญจะบอกว่าสปอตโฆษณาบอกว่าเออที่ไหนพ้องมีขายเนาะร้านขายยาของแม่ลานะครับหลายคนก็ถามว่าเออแม่ลาร้านศักชัยเก่านี่แหละในตลาดหางดงตั้งหัวตลาดด้านไหนเนาะร้านเจลำไยก็ดีนะครับมีหลายเจ้านะฮะร้านพระพรเนาะหลายเจ้าก็เลยการตลาดหางดงแล้วชงมะเจ้านี่ก็ยังมีเลยที่เฮียชัยนะครับขอบคุณนะครับตั้งกาดลากันหลายที่ตั้งกาดปลาเดือน้องสาวพวกก็ยังชงขายทั้งพี่แสงจันทร์ตะบุญนะครับหลายที่หลายทางตั้งละปูนตั้งลี้นี่นักกระแตเลยโทรมาบอกว่ากินกันมาตั้งแต่สมัยโอ้โหเมินละนะเป็น10ปีละนะครับตั้งแต่ฟังนะจากดีเจมาขอบคุณที่ยังเหนียวแน่นกันมาสารอาหารเสริมอาหารหลายคนถามเรื่องเซซามินงาดำนะฮะตอนนี้กระปุกหนึ่งมีแต่ใดก็มี60แคปซูลนะครับ60แคปซูลทานคือละ3แคปซูล4แคปซูลก็ได้ตอนแรกๆนะต่อไปก็ก้อยห่างไปเนาะหลายคนบอกมันไม่ใช่ยาแต่มันโหรับหมุนรับงานแต่ยานอนหลับก็ค่อยลดไปแต่เขาไม่ใช่ยานะครับเป็นเสริมอาหารที่ก็บอกอยู่แล้วนะครับตอนนี้จัดโปรพิเศษเนาะ199บาทกระปุกหนึ่งนะครับแต่ถ้า2กระปุกฟรีค่าขนส่งมันต้องจ่ายค่าขนส่งถ้า1กระปุกนี่จะมีค่าขนส่งหน่อยประมาณ 30-40 บาทแล้วแต่พื้นที่นะแล้วก็กระชายขาวหลายคนกินกระชายขาวเขาเอาควบคู่กันไปแคปซูลเหมือนกันอาหารเสริมอาหารแต่เป็นระดับ5ดาวเลยไม่ใช่ว่ากระชายขาวธรรมดาเขาคัดสรรของกรมบริวารกระทรวงมหาดไทยโอทอม5ดาวระดับประเทศเลยนะครับกระชายขาวเฮานะครับแล้วก็ยังมีถังเช่าหลายคนบอกโอ้โหจักถังเช่ามาเมินแล้วแต่ก่อนไม่ได้กินเนาะกิโลนึงหลายแสนเจ้าขุนมุนนายเพิ่นกินกันตอนนี้เฮาได้นายกินแล้วนะครับในอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมอาหารแคปซูลนะครับช่วงนี้เฮามีอยู่ซองเซซามินงาดำราคาแตกต่างกันนะครับแต่กระชายขาวกับเซซามินราคาเดียวกันคือ199เหมือนกันเอา2ขวดเนี่ยนะครับก็ฟรีค่าขนส่งนะครับแต่ถังเช่านี่อาจจะราคาสูงหน่อยนะครับท่านพี่น้องสอบถามเข้ามาตั้ง0625962354 0625962354เบอร์เนี้ยครับก็เดี๋ยวฟังสปอร์ตเนาะต้องขอบคุณกัมดิ้งเนี่ยสำหรับท่านที่ไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนของบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะครับเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินมีปัญหากับอกกับใจมาสบายใจอย่างใดโอ้มันบาดเต้าบาดตันอยากจะรีไฟแนนซ์อยากจะย้ายไฟแนนซ์น่ะมาใช้บริการของบริษัทเมตามันนี่ทุกสาขาเลยได้หมดเลยเดี๋ยวมีสปอร์ตให้ฟังว่ามีสาขาไหนกระจดเอาเบอร์โทรสอบถามบอกว่าฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟกันแล้วกันเด้อเนาะทุกวันนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงขึ้นไปน้อยๆเนี่ยนะครับบ่ายสองโมงถึงห้าโมงหรือบางทีก็หกโมงหลังหลายขึ้นหลายสถานีที่ดำเนินรายการอยู่นี้คนก็ทำบุญนะฮะขอแสงสว่างสวัยให้กับ FC ทุกท่านและมีความสุขกันนะครับช่วงนี้ฟังเพลงตามคำแนะนำที่ขอกันมาทางแอดไลน์เชิญรับฟังครับ

0: ืดมงคลพญาช้างหลวงมาแล้วอาหารสุขภาพพืชที่ดีกับพืชผลการเกษตรทุกอย่าง18ปีแห่งความเชื่อมั่นของพี่น้องเกษตรกรไทยที่ใช้กันมาแบบต่อเนื่องพืชมงคลผสมสาลาย
1: สไปรูลีน่า
0: ที่พืชต้องการอีกหลายชนิดทั้งลำไยลิ้นจี่องุ่นเงาะทุเรียนหอมแดงหอมหัวใหญ่ข้าวโพดนาข้าวไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้และพืชอื่นๆอีกหลายชนิดผลผลิตเป็นที่ถูกใจได้กำไรลดต้นทุนในการผลิตช่วงนี้ดีมีโปรโมชั่น
2: ขนาด5ลิตรแถมฟรีขนาด1ลิตรอีก3กระป๋องจ่ายเพียง 1,950 บาทฟรีเก็บเงินปลายทางโทร062-596-2354 062-596-2354
0: พืชมงคลพญาช้างหลวง
3: น้องกาแฟดีดีแค่สองเดียวใจก็สบายเจ้า
4: ช่วงนี้อากาศยังมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะแล้วคนฝนมันมาตกแล้วแต่มันมืดเนาะแต่มันอ่วมเขาจะกันว่าอ่วมอะฮะอ่วมนะฮะก็แน่นอนครับหลายคนก็สภาพร่างกายนะฮะก็จะอ่อนเพราะว่ามันตอนนี้มันจะไวในความรู้สึกเนาะเอาชู้สึกกระเพียนะทำการทำงานรู้สึกว่าปวดเมื่อยนะนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันแปรปรวนช่วงนี้เนาะดูแลสุขภาพกันตัวด้วยความห่วงใยนะฮะกับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะครับไปทุกสาขานะฮะอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอหรือมาอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่ไปที่อำเภอเมืองนี่ไปที่การอินทรหลายคนถามว่าอำเภอเมืองอยู่ที่ไหนน่ะสาขาอยู่ที่การอินทรประจังนิคมอุตสาหกรรมนะทางสันประฝ่ายเพิ่นแหละครับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินแล้วก็ที่อำเภอป่าซางเนาะตอนนี้เขามีอยู่2สาขาสำหรับจังหวัดลำพูนแต่เชียงใหม่นี่หลายสาขาตอนนี้ก็พยายามนะฮะก็จะขยายไปเรื่อยๆเนาะบริษัทเมตามันนี่เพราะหลายคนบอกอบอุ่นนะฮะมาอยู่ย้ายไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์มีปัญหามาปรึกษาเพื่อนให้ความกระจ่างเนาะปรึกษาฟรีต้องเวียกับถูกกว่าเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันบริษัทคนเมืองเหมือนกันนะข้อสำคัญบอกตัวให้ฟังจากดีเจนายบัดดี้นะเอาขึ้นมาได้ก็กาแฟนะและการนายกาแฟง่ายดีนะฮะก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันมาเป็น10กว่าปีแล้วคนเพิ่งมาเปิดฟังนะฮะบอกโอ้ดีเจคอมเมนต์กันนะฮะหลังไมค์นี่ก็ปรึกษาให้ความปรึกษากับ FC กับหลายคนโทรมาโหแก๊งคอลเซ็นเตอร์นักแตะนักว่าหลายคนโดนจุโดนหลอกไปเสียเงินเสียทองลูกหลานซ้ำเติมกันมาได้หลายคนก็ซึมเศร้าก็ปรึกษากันได้นะครับเข้าไปแต่ละคนก็เจอเนาะแล้วไปได้ครับสายกันเมินเลยก็ต้องขอโทษตัวนะครับเพราะว่าดีเจก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะขอบคุณนะครับที่ยังพักไข่กันแล้วก็ติดตามรายการนายกาแฟนะนายกาแฟหลายคนถามเรื่องกาแฟสุดเอ๊ะมันอย่างไรนะสุดประจายจริงๆแล้วมันเข้มข้นนายบัดดี้เพื่อนดีจะสละนายกล่องสีดำนะฮะซองสีทองเรียกว่านายบัดดี้กาแฟทางเช่ามีส่วนผสมของทางเช่าทิเบตเนาะมีส่วนผสมของกระชายดำกระชายโอ้มีเรียกว่าธัญพืชอยู่หลายตัวนะฮะแล้วข้อสำคัญใจยาหวานแต่น้ำตาลมันยังหวานนะมันมีน้ำตาลหวานกลมกล่อมหวานที่ลิ้นนะฮะใจคิมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวหมดเลยนะครับสุดของประจายคุณแม่บ้านรู้ใจซื้อมาฝากป้อมันมันเข้มข้นดีมันมีถังเช่ามีกระชายดำตัวแต่คุณสุภาพสตรีต้องกลิ่นเรียกว่าต้องดื่มสุดในบัดดี้เหมือนกันแต่กรองสีชมพูอ่อนโยนอ่อนไวส์นะฮะซาซีอินวันเพราะว่ามีส่วนผสมคอลลาเจนนะฮะตัวนี้จะซอบลงมาหน่อยหนึ่งเนาะของประจายจะเข้มข้นของสุภาพสตรีก็ซอบขึ้นมาหน่อยกล่องสีชมพูของประจายกล่องสีดำทองอีกอะไรกันเถอะซองสีทองของไม่ยิงสุภาพสตรีกล่องสีชมพูซองเกาะสีชมพูนะ ทุกสูตรทุกอย่างนะครับมาจากกาแฟสระนายหมดเลยนะครับตอนนี้เฮาก็นะฮะนอกจากผลิตเรียกว่า OEM รับจ้างผลิตนะท่านสนใจมีลูกมีหลานอยากจะได้สูตรได้แบรนด์เฮาขออย.ให้หมดเนาะต้องการสูตรไหนบอกมาตีถูกต้องตามกฎหมายสูตรสมุนไพรเสริมอาหารตัวไหนบอกมาราคาย่อมเยาครับเริ่มต้นที่บ่อแปงปรึกษากันโทรเข้ามาที่0625962354 0625962354เบอร์นี้ครับเดี๋ยวจะเปิดสปอตของคำหนึ่งนะรับผลิตทั่วราชอาณาจักรช่วงนี้ฟังเพลงกันในช่วงบ่ายๆม้วนๆตามคำแนะนำเอฟซีกันเชิญรับฟังครับ

บัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟนายบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดลใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสลานาย

0: Karanim mira perekan. Higit yung kaprekan pring. Chay di, chay sabay. Nay ko fi rak kun kun kap.
1: Tuin ma pi nong yang po chay.
0: Chula bay song di plaman. Na bang ti ka ting noon na kap. 5 โมงเย็น เนาะ 3 ชั่วโมงแต่บางที่อาจจะ 2 ชั่วโมงและสถานีเนี่ยเอาออนแอร์พร้อมเดียวกันเลย FC แฟนคลับในรายการถามมาว่าหยุดวันไหนเนี่ย หยุดวันที่ไฟดับนะหรือว่าจะขัดข้องทางสถานีที่ห้องส่งแต่สถานีบางสถานีก็อาจจะมี accidentในวันนั้นๆเนี่ยถ้าเกิดบางที่ฝนตกลำปางน่านฝนตกอาจจะสัญญาณบางมีสถานีอาจจะปิดก็ไม่ได้ฟังแต่ต้นฉบับหรือหมายความว่ามาสเตอร์นะครับที่ดีเจจัดเนี่ยทุกวันเลยนะครับเพราะคือเติมมิดเพลงเนาะไม่ได้ฟังเสียงกันไม่ได้ทักทายกันมันง่อมเนาะบางคนว่าขอได้ฟังเสียงก็พอละดีเจนะครับก็อยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีบางคนบางท่านนะครับมิตรเพลงมีทุกรุ่นทุกวัยเนาะวัยสรุ่น เด็กๆพนักงานคาแคร์หรือหลายที่หลายต่างที่เป็นโรงงานทำนะฮะทำกระเป๋าผ้าม่านเนี่ยนะสาวๆผ้าม่านและท่านสวเนี่ยมีกิจกรรมทำงานทำงานกันนะผู้สูงอายุหลายที่หลายต่างบอกทำงานอยู่เนอะกลุ่มสตรีแม่บ้านหลายที่หลายต่างทำงานก็ได้ดีเจได้เพลงนี่แหละเป็นเพื่อนคือเพื่อนจะมีวิทยุเรียกว่ามอนิเตอร์เปิดฟังตลอดมาเลยมาไล่ไปไหนล่ะเนี่ยฟังเนี่ยเพราะเพลงนี่หลากหลายนะครับเนื่องจากว่าดีเจเนี่ยจัดตามคำแนะนำของ FC ที่แนะนำกันขึ้นมาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าบางที่เนี่ยเพิ่นทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะเพิ่นไม่ได้มีโอกาสได้เล่นมือถือได้เล่นโทรศัพท์เนาะบางที่ก็สัญญาณเน็ตมามีก็เลยไม่ได้เล่นไลน์ไม่ได้เล่น TikTokเฟซบุ๊กก็มัวทำการทำงานพระเจ้านายหรือบางที่เพิ่นเข้มงวดยิ่งโรงงานเนาะอุตสาหกรรมที่ใจเครื่องจักรดีนะฮะอย่างอันตรายเพิ่นบ่คือเล่นมือถือครับโดยเฉพาะไอ้หนุ่มโอ้โหต้องวิศวกรหลายคนท่านฟังดีเจก็โทรมาถามโทรมาขอเพลงกันคือกับมิตรเพลงที่อยู่ร่วมกันมากับกาแฟสลานายโอ้ท็อป5ดาวระดับประเทศ ใครๆก็รู้จักใครๆก็ดื่มใครๆก็กินกันบอกว่าโอ้โหกินกันมานานละสำหรับกาแฟสลานาย

สถานะ5ดาวเฮาได้5ดาวของกระทรวงมหาดไทยและได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่แบรนด์และข้อสำคัญเฮาได้รับรางวัลกาแฟพรีเมียมเมื่อมาเมิดมานี้เนี่ยฮะโน่นะครับสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่ยาเนาะเครื่องดื่มกาแฟสูตรดั้งเดิมสระนายครับออริจินอลผสมกระชายดำธัญพืชสาหร่ายสปรายลุยนาวิตามินเกลือแร่โครเมียมฟิโคลิเนตแล้วก็สำคัญนะจะครีมจากน้ำมันมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลหลายคนเป็นความดันเบาหวานนี่เป็นห่วงหมอห้ามกินกาแฟเพื่อห้ามกินกาแฟที่มันทรีอินวันที่มันมีพวกครีมไขมันทรานของเฮานี่ศูนย์คอเลสเตอรอลแล้วก็ศูนย์แคลอรี่ก็คือมันมีน้ำตาลแต่มันยังหวานนะหวานจากหญ้าหวานสกัดเฮาทำเป็นเจ้าแรก10กว่าปีแล้วครับสำหรับหญ้าหวานเนี่ยนะหลังจากเฮาทำได้ขอยอได้ก็หลายบริษัทหลายที่หลายต่างหลายยี่ห้อก็ทำกันแต่เฮาเป็นออริจินอลต้นฉบับหลายคนก็ฮู้ก็ทราบเนาะดื่มกันเป็นประจำสำหรับกาแฟสุดดั้งเดิมสระนาย5ดาวราคาก็บ่แพงเกินไปนะพี่น้องดื่มได้กินได้ก็บอกให้กันตัวเองเนาะแจ้งก่อนว่าบรรจุภัณฑ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพ่องนะฮะถึงทางนอกส่วนมากกล่องมันจะมีปัญหาเรื่องมาจากโรงพิมพ์เนาะบ็อกเสียก้าอย่าครับมันบัดตันนะแล้วก็ออกแบบแอร์ล่าช้าอาจจะมีกล่องแทนนะครับก็แจ้งกันไปมีสติ๊กเกอร์หรือว่ามีคำอธิบายสอดเข้าไปทางไหนเนอะนะครับกาแฟสระนายเป็นอาจจะมีบรรจุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแตกต่างกันไปสูตรเฮดลินจือแดงก็เลยความนิยมเพราะว่าจะซอบนุ่มกว่าชายดำเพราะกับชายดำจะเข้มข้นไปน้อยนึงหลายคนชื่นชอบเพื่อนพวกก็ต้องดื่มกับชายดำสูตรเฮดลินจือนี่ก็จะมีของผสมด้วยใบแปะกล้วยที่ดันหูจักดีสมุนไพรแล้วก็ยังมีเจียวคู่หลานหรือว่าปัญจขันธ์ดอกคำฟอยนะฮะก็แน่นอนนะทุกอย่างจะใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ใช้ยาหวานทุกสูตรเลยสำหรับกาแฟสระนายทุกสูตรขอบคุณแรงใจนะฮะที่ขอมาตั้ง0625962354เบอร์นี้ครับพิมพ์ลงไปแล้วก็เมมชื่อไปรายการดีเจนายคอฟฟี่เพื่อนดีจากกาแฟสระนายจะขึ้นไลน์ท่านก็สามารถขอเพลงได้ในไลน์เนาะชัดเจนกว่าเบอร์โทรหน้าใหม่ก็แล้วกัน0625962354เรามาฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็อู้เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆและเรื่องราวของบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อลูกเครื่องรถยนต์และก็ที่ดินต้องบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจนะฮะฟังสปอร์ตนะเราจะมีเบอร์โทรให้ฟังเนอะนะครับตอนนี้ฟังเพลงม้วน

0: ู่บ้านก็
1: อยู่ก้า
2: ลุงใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: เพราะรายการกาแฟสลานายเนี่ยล่ำดี
2: ก็เอามึงว่านะก้าลุงมันถึงมาชอบก่อน
3: หอมหอมตะลมตะลมจุน
4: กาแฟสลานายกับชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลายสไปรูรีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร062-596-2354 062-596-2354โทรเลย

ช่วงบ่ายของวันดีๆแบบนี้นะฮะมีความสุขนะครับ FC ทุกท่านมีรับแฟนรายการกับการทำการทำงานกาแฟสักถ้วยนะฮะเพื่อความสดชื่นแล้วกับพี่กระเป๋ากาแฟปัจจัยยานะฮะแต่อยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์บริโภคเสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมเสริมร่างกายเนาะกาแฟที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนอย.ถูกต้องตามกฎหมายได้เป็นโอท็อปพรีเมียร์แชมเปี้ยน5ดาวระดับประเทศหลายแบรนด์หลายตัวยาวนานครับ18ปีหลายคนหลายท่านไปอยู่ที่ไหนบ่ฮู้มาได้ยินเนี่ยกาแฟสละนายเนี่ยเป็นโอท็อปครับเขาเป็นโรงงานวิสาหกิจชุมชนได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งลูกไร่และพี่น้องชาวบ้านที่มีงานทำกันเรียกว่าชุมชนเข้มแข็งจนได้รับรางวัลเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แบรนด์เชียงใหม่แบรนด์นอกจากนั้นแล้วได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยสบายใจได้ครับและประเมินที่ผ่านมาเขาได้รับเป็นกาแฟพรีเมียมเป็นการยืนยันเนาะว่ากาแฟทุกสูตรจากโรงงานวิสาหกิจชุมชนของพันธรักษ์เฮาและแบรนด์ที่มาจากกาแฟสละนายสุดดั้งเดิมสุดกระชายดำ TFC ตลอดทั้งพ่อแม่พี่น้องให้ความวางใจในไว้วางใจและดื่มกันมาทั้งครอบครัวนี่ฮะสังเกตจากไหนครับจากการที่พี่น้องส่งฝากล้องเข้ามาลุ้นรางวัลแต่ละปีมาชิงโชคกันเขาทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ FC ที่ขอฟังเพลงก็จะอู้จะเอิญมาว่าซื้อที่หั่นซื้อที่นี่เนาะบางคนอยู่ภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานก็สั่งซื้อที่ตัวแทนหรือก็สั่งซื้อผ่านนะทางคอลเซ็นเตอร์ของเราเรียกว่าสำนักงานของเราและทุกครั้งที่ไปออกงานพบปะพี่น้องในงานต่างๆของที่กระทรวงมหาดไทยจัดโอท็อประดับภูมิภาคต่างๆจังหวัดหรือระดับเมืองหลวงกรุงเทพมหานครก็คืออินแพคเมืองทองธานีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะฮะหน่วยงานต่างๆห้างร้านที่เป็นเจนเฮาเข้าไป10กว่าปีครับพบปะมีรักแฟนรายการตลอดทั้งลูกค้าที่แสนดีของเราเพราะว่ามิตรเพลงเนี่ยโอ้โหแถวภาคอีสานภาคใต้เป็นฟังจากแอปเนาะฟังจากทางอินเทอร์เน็ตฟังจากออนไลน์เนี่ยบางคนที่ชื่นชอบเพราะเป็นภาษากำเมืองเนาะดีเจเนี่ยดีเจอย่างก็ห้องดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟนะครับบางคนก็ห้องเอ็มเราจะมีกาแฟนายเอ็มออกสู่ตลาดแถวบางมุมนี่แหละฮะห้องใหญ่ได้ก็ได้ครับดีเจอยู่กับมีรับแฟนรายการมาหลายปีแล้วเนาะช่วงบ่ายๆอย่างนี้เนี่ยหลายคนบอกหนังต้องมันตึงแล้วมาตอนนี้ใส่กับข้าวที่ถูกใจเป็นนักหน่อยแม่มันเพราะมันหอมมันคือทำงานนางตายย้อนแล้วครับได้กาแฟสักถ้วยหนึ่งหอมๆต้องยอมรับเนาะหลายคนบอกกาแฟสละนายเนี่ยทุกสูตรมันหอมคือหอมขึ้นฟุ้งกระจายทนมาได้นะนะเพิ่นชงกันในออฟฟิศมันหอมไปถึงในครัวในที่ทำงานหอมแต่หอมว่าสูตรสละนายสูตรดั้งเดิมสูตรออริจินอลโอท็อป5ดาวระดับประเทศนะครับราคาก็ประแพงผสมกระชายดำแลมสูตรนึงกับสูตรเฮดลินจือก็ผสมเฮดลินจือทุกสูตรเอาใช้ครีมจากน้ำมันมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลยาหวานสูตรแคลอรี่แล้วก็สูตรเขาเรียกว่าสูตรคอเลสเตอรอลสบายใจได้เนาะหมอบอกมาเฮ้กินน้ำตาลเนี่ยตอนนี้ท่านสบายใจได้โรงงานเขาผลิตอย่างพ่อมีเสริมอาหารเสริมกาแฟหลายสูตรนะครับช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนเนาะดูแลสุขภาพกันตัวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมเซซามินงาดำช่วงนี้จัดโปรอยู่และหลายคนถามเรื่องพืชมงคลพญาจังหลวงนี่เป็นอย่างเป็นฮอร์โมนนะฮะหรือว่าเป็นสารสกัดเข้มข้นที่ใช้กับพืชผลทางการเกษตรนวัตกรรมใหม่นะครับประหยัดรายจ่ายลดปุ๋ยลงไปอย่างโอ้โหน่าทึ่งเลยแต่ละปีเกษตรกรใช้มาเป็นเมินไป10ปีเข้มข้นนะฮะสูตรผสมสลายเข้มข้นเลยสารพืชมงคลพญาจังหลวงนะขนาด1ลิตรและขนาด5ลิตรเราจัดโปรพิเศษนะฮะปลอดภัยด้วยทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคเนา
พืชมงคลพญาจังหลวงฉีดพ่นได้ทั้งใบทั้งต้นทั้งเก้าทั้งรากได้หมดเลยนะครับแต่ไม่ต้องไปผสมกับฮอร์โมนที่ไหนแล้วนะครับเพราะมันอยู่ในตัวพืชมงคลพญาจังหลวงของเฮามาแล้วราคาก็ประหยัดนะครับมีโปรตัวเนอร์สอบถามกันเข้ามาได้เกษตรกรใช้กระพักไม้นะพืชสวนครัวที่ดินที่ไหนในไร่ในสวนหรือเกษตรกรแบบโหลูกไร่นั่งนักนะบนใจกันนักซื้อกําเป็น450ลิตรใช้กันมาผลผลิตนี่เป็นที่พึงพอใจกับพืชมงคลประชาชนหลวงนะเมื่อก่อนเฮาซ้อมเอาผลิตแบรนด์ให้เปิ้นเนาะตอนนี้มาเป็นแบรนด์ของเฮาเองนะครับพืชมงคลพญาจังหลวงสอบถามกันเข้ามาได้เอาอากาศแปรปรวนนะครับช่วงนี้นะอยู่ในช่วงของพรรษาเนี่ยมันจะมีคึ้มๆฝนที่ไหนกับบางที่ก็ตกละซิๆบางที่ก็ยังมีบ้าๆคึ้มๆมืดๆน้อยดูแลสุขภาพกันตัวมีความสุขนะครับหลายคนก็ยังทยอยไปทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นแสงสว่างนำทางนะครับมีความสุขนะฮะรับบุญกันเต็มที่ช่วงนี้ฟังเพลงม้วนๆจากรายการของเฮาใจดีใจสบายNight Coffee รักคุณ

ามินเซซามินแสนสกัดจากงาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลาไงช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

ียงเพลงเพราะๆจบลงไปส่วนมากก็จะเป็นการแนะนำของ FC ของแฟนคลับเนาะทั้งลายส่วนตัวและก็กลุ่มลายนะฮะของมิดเพลงซึ่งอยู่กับดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟคนนี้นะฮะมาเป็นระยะเวลาบางคนอยู่มาเป็น10ปีนะฮะเพราะว่าจัดหลายคลื่นเนาะผ่านมาแล้วก่อนเนาะนะฮะมิดเพลงกับหูจักในนามกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศนั่นแหละครับกาแฟที่ได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กาเชียงใหม่แบรนด์นะฮะและได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทย5ดาวรับประกันเนาะกาแฟหาวอาราบิก้าสายพันธุ์ภาคเหนือและโรบัสต้าภาคใต้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้ง2ภาคข้อสำคัญเนาะมันมีน้ำตาลทุกสูตรนะฮะเอาไปได้ใจน้ำตาลเลยแต่มันยังหวานเนาะเพราะว่าใช้หญ้าหวานสกัด10กว่าปีแล้วครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เริ่มทำหญ้าหวานนะฮะเลยกลายเป็นศูนย์แคลอรี่ก็คือหมายความว่าคนที่เป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะเพราะว่าหมอแฮมมันมีน้ำตาลนะแต่ตัวนี้มันมีน้ำตาลนะฮะแล้วข้อสำคัญเราไม่ได้ใช้ครีมที่เป็นไขมันทรานทั่วไปเขาได้รับรางวัลเนาะเป็นสินค้าปลอดภัยเพราะใช้ครีมสกัดจากน้ำมันมะพร้าวที่มีประโยชน์นะต่อสุขภาพหลายสูตรทุกสูตรของโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันทลักษ์เอาพี่น้องสบายใจได้กับบทเพลงที่ขอขึ้นมานะฮะส่วนมากก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งไปส่วนนักเนาะลูกกรุงมันเมินมีสตริงพ่องเพื่อชีวิตพ่องก็ดีเจนายกาแฟนายกาแฟเนี่ยเขาพยายามตัวใจมิดเพลงเพราะว่าพ่อแม่พี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆพ่อมีหลายวัยเหลือเกินที่ส่งไลน์เข้ามาถึงกลุ่มบางคนทำงานส่วนตัวบางคนเป็นโหถึงสถาปนิกบางคนเป็นวิศวกรเป็นคนออกแบบบางคนตัดเสื้อผ้าเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นคนเดียวบางคนเป็นกลุ่มสวบอกฟังถึงวันเลยนะตั้งแต่เวลาที่เริ่มดำเนินรายการออกรายการก็ฟังแล้วจนเพราะหมดเวลาแต่ละคืนนี่เราเวลาอาจจะไปตรงกันเนาะขอบคุณเนี้ยที่โทรเข้ามาแล้วก็แอดไลน์เบอร์0625962354มีประกาศกระจดไว้นะฮะท่านโทรเบอร์เนี้ยครับอาจจะปฏิทินหน้าไมค์อาทิตย์หลังไมค์ก็ได้เนาะหรือว่าแอดไลน์เข้าไปเลยเพิ่มไลน์ก็จะขึ้นไลน์เข้ามาทักทายส่วนมากก็จะเล่นเพลงตังที่ขอกับตังไลน์เพราะว่ามันได้อ่านทุกวันนะแต่ขอวันนี้อาจจะได้ฟังพรุ่งนี้เนาะสเตียวมันบัตตันดีเจบัตตันตั้งเพลงไว้อาเป็นความสุขของไม่เพลงบอกฟังอยู่เนี่ยขอเป็นวันพุ่งนะขอเป็นวันจันทร์บางคนขอเป็นวันการบางคนขอเป็นวันอาทิตย์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การสนับสนุนของบริษัทเมตามันนี่ชื่อก็บอกแล้วมันนี่ก็คือเงินมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์รถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินมาเต้าบัตตันกระดกกระใจปรึกษาเขาได้ทุกสาขาเพราะสปอร์ตจะบอกตลอดแล้วก็เฮาก็จะให้เบอร์โทรไปเนาะสำหรับเมตามันนี่เงินทันใจพนักงานทุกสาขาใจดีครับนะเข้าไปแอลไปดื่มน้ำไปอู้ไปคุยกันก่อนเอารถไปดูเอาทะเบียนไปดูหรือว่าเอาเอกสารไปดูมันอย่างนี้นะอู้บันไดตอนนี้มีสาขาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สาขาจังหวัดลำพูนโอ้เป็น10กว่าสาขาแล้วครับแต่ลำเภอเนาะเฮาจะบอกให้หลายคนหลายท่านถามมาเรื่องกาแฟนายบัดดี้เนี่ยเป็นไงมันเข้มข้นอย่างไรไม่เป็นสุดพอใจมันเข้มข้นพอใจเพิ่นมาเข้มนายบัดดี้นี่11 in 1มี11อย่างใน1กล่องใน1 2เนี่ยจะมีนะครับนายบัดดี้นี่สุดพอใจนี่เข้มแข็งนี่มันจะเรียกว่ามันเข้มข้นโดนใจจะมีส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ปังเหนือเฮานะครับแล้วเฮาใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลเหมือนกันจะยาหวานแทนน้ำตาลสูตรแคลอรี่ข้อสำคัญมันมีถังเช่าถังเช่านี่เชื่อกันว่าเป็นยายุวัฒนะของฮ่องเต้โอสมัยก่อนเนาะกิโลหลายแสนนะฮะอยู่ในกาแฟแนบดีและมีส่วนผสมของกระชายดำเป็นราชาสมุนไพรถึงหมู่ตรงมวลนอกจากนั้นยังมีเฮดลินจือนะเรียกว่าสปอร์เฮดลินจือแดงและมีส่วนผสมของเจียวกู้หลานปัญจขันธ์นี่เนาะนอกจากนั้นยังมีใบมอนนะฮะผสมอยู่ด้วยแล้วก็ใบแปะกล้วยนอกจากนั้นยังมีเก่ากี้นะแล้วก็เบต้ากลูแคนจากดินแดนญี่ปุ่นเนี่ยครับนายบัดดี้เลยเป็นกาแฟที่ได้โอท็อป5ดาวระดับประเทศแถมสูตรหนึ่ง
แต่ราคาก็จะแตกต่างกันถึงสูตรดั้งเดิมสละไนสูตรกระชายดำหรือว่าสูตรเฮลินจือเลือกเอาเนาะหลายคนบอกเอาไหนบดีป่อมันดีกว่าแม่มันซื้อฮือแล้วป่อมันก็ซื้อเป็นของขวัญแม่มันกะนายบดีเหมือนกันชื่อเดียวกันแต่กล่องจะเป็นสีชมพูซองจะเป็นสีชมพูนะครับของประของสูตรประจายนี่เข้มข้นนี่ก็คือกล่องสีดำทองซองสีทองจำไว้นะครับถ้าของสุภาพสตรีนี่กล่องสีชมพูอ่อนหวานนะซองก็เป็นชมพูแต่มีเสาสี่อย่างใน1 2เนี่ย1 2 4อย่างนะฮะจะมีตั้งแต่คอลลาเจนนะเข้าไรเบอร์รี่นะครับมีหญ้าหวานตัวมันมีน้ำตาลนะแล้วก็ใช้ครีมมะพร้าวตัวน้ำมันมะพร้าวนะครับจะมีส่วนผสมที่มีนะสำคัญถึงซอสสี่ตัวอันนั้นสุดสุภาพสตรีราคาเดียวกันเอาค่ากันก็ได้นะวันนี้มาอู้เรื่องราวของนายบัดดี้ทั้งสองสูตรนะครับสำหรับกาแฟดำนะฮะแหมสกรรมนึงเราจะไปอู้เรื่องกาแฟดำสองสูตรเนาะสูตรในโกกับครูนายมีกาแฟดำสองสูตรมันแตกต่างกันจะได้นะครับช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงที่ FC เนาะพิมพ์เข้ามาแล้วทักเข้ามาทางไลน์ฟังอยู่ในดีเจทุกเสียงทุกสายนะฮะเวลาดีๆอย่างนี้ทางสถานีวิทยุที่ท่านฟังชัดที่ไหนก็ฟังขึ้นนั้นหลายซ้อหาเพราะมีหลายขึ้นเนาะนะครับบทเพลงม่วนๆกันก่อนนะจากทีมงานนายบัดดี้นะแล้วก็เพื่อนดีจากกาแฟสระนายกับดีเจนายกาแฟหรือว่านายคอฟฟี่เพื่อนดีจากคุณเชิญรับฟังครับ

ตามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทร์ป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร0993794461 0993794461 หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

5ดาวจากกาแฟ5ดอยครับเป็นกาแฟโอท็อป5ดาวระดับประเทศเขาได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นของดีชดเชียงใหม่และกาเชียงใหม่แบรนด์มีออยถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ18ปีความเชื่อมั่นครับของคุณลูกค้าที่แสนจะน่ารักของเขาเนาะหลายคนหลายท่านดื่มกันมาทั้งครอบครัวเลยนะฮะจะสังเกตได้จนที่สิ้นปีแต่ละปีก็ทั้งคุณลูกค้าที่แสนดีนะครับแฟนคลับ FC ต่างๆได้ส่งผลิตภัณฑ์ฝากล่องเข้ามาที่สำนักงานของเขาเพื่อมาลุ้นรางวัลชิงรางวัลกันม้วนๆในของทุกๆปีหลายคนได้ทันนะฮะได้เสื้อสระนายไปใส่ฟรีได้เครื่องเล่น MP3 นะฮะหรือว่าได้วิทยุรุ่นใหม่เนาะที่สามารถเล่นแฟลชไดได้ด้วยมีร่มนะฮะสำหรับพี่น้องที่บอกว่าแดดฮ้อนไปสวนไปให้มีร่มมีจ้องให้ตัวฝนตกก็ยังอยู่ได้สบายและข้อดีกว่านั้นบางคนได้ดื่มกาแฟครบทุกสูตรเลยฝากล่องเลยครับจะไปทิ้งไปขว้างเนาะเก็บไว้ฉีกเฉพาะฝากล่องด้านบนอย่างเดียวเนอะมาดีอยู่ตรงข้างนะฮะมาเป็นกล่องหนึ่งสี่ห้าอันนี้ผิดกติกา1กล่องต่อ1ฝาแต่ท่านสามารถส่งมาได้10ฝาซาฝาก็ได้ยิ่งส่งนักมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลนักบางคนได้แล้วก็ได้แหมเนื่องจากว่าเป็นส่งมานักลุ้นกันทุกปีนะฮะกับฝากล่องกาแฟของทุกสุดโรงงานของวิสาหกิจชุมชนของปันธราเขานะเน้นฝากล่องนะครับในแก้วกาแฟใบนี้กาแฟซาลานายสูตรออริจินอลหลายคนกินหลายคนดื่มกันทุกคนถูกใจกลิ่นหอมหอมนะฮะชงกาแฟสำนักงานนี้ฟุ้งกันทั้งหมู่ทั้งมวลเลยบอกโอ้โหกาแฟอย่างไม่หอมแต่ว่า

งซองสดชื่นนะกระพี่กระเป๋าแน่นอนกาแฟบัจจยาแต่ดันได้รับประโยชน์ชนะได้รับประโยชน์สูงสุดจากส่วนผสมที่ลงตัวของกระชายดำราชาของสมุนไพรดึงหมูดึงมวลประโยชน์คือต้องเป็นกระชายดำมีไฟเบอร์สำหรับหลายคนบอกโอ้เขาถ่ายมีไฟเบอร์ด้วยเนาะหลายคนก็มีปัญหาท้องผูกนะครับเขามีไฟเบอร์มีธัญพืชโอ้หลายคนบอกโอ้ผิวใสอ่องต้องได้มันมีธัญพืชเข้าโอ๊ตเข้ากล้องเข้าสาลีเข้าไรเบอรี่แล้วเข้าสังหยดช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮามีส่วนผสมของสาลายสไปรูลิน่าวิตามินบีโอ้โหอย่าว่าแล้วกินแล้วชื่นดิมันมีสาลายสไปรูลิน่าข้อสำคัญตัวนี้นะฮะเอาใจครีมที่ทำจากน้ำมันมะพร้าวสูนโคเลสเตอรอลนะฮะไม่มีไขมันทรานโอ้อีกับเบาหวานความดันกินได้ก็ได้กะหมอบอกว่าเป็นความดันเบาหวานเมื่อกินกาแฟนั้นมันทีอินวันและยิ่งกาแฟของเอาใจความหวานจากหญ้าหวานสกัดซูนแคลอรี่มาเกี่ยวกับความดันนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันมีน้ำตาลกาแฟสาลายสูตรดั้งเดิมออริจินอล18ปีครับไปอยู่ที่ไหนมาได้ยินมาโหเนาะเพราะมันเป็นโอท็อปเอามาได้จ้างโฆษณามาได้จ้างดารามาได้จ้างพรีเซนเตอร์ดังๆเหมือนเปิ้ลนะเฮาจากใช่ดีบอกต่อพี่น้องหลายคนหลายท่านสำนักงานหลายที่หลายตั้งกินกันดื่มกันสังเกตพระสงฆ์คนเจ้านะฮะก็เพิ่นจะได้รับจากการโรงทานหรือว่าจะเป็นสังฆพันธ์สังฆทานเพิ่นจะมักยากาแฟสารแหน่ใส่ไปเพราะว่าเป็นสุดเจเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมะหรือว่าบางคนไม่กินเจกินได้ก็ได้กะเพราะมันใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวนะครับสุดเจครับกาแฟสารไนไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมกระชายดำมีโครเมียมฟิโคลิเนตด้วยนะครับนอกจากนั้นมีสูตรเฮดลินจือเฮดลินจือนี่รูปแบบก็จะเป็นแพ็คเป็นห่อเฮดลินจือนี่มีส่วนผสมของตั้งแต่เฮดลินจือสปอร์เฮดลินจือแดงกิโลหลายหมื่นนะฮะสปอร์นะฮะแล้วก็ยังมีแปะกล้วยเชียวคู่หลานนะครับหลายคนโอ้โหข้อท่าดีกันใช้ธัญพืชเหมือนกันนะตัวนี้ข้อสำคัญตัวนี้นะครับเอาใช้ยาหวานศูนย์แคลอรี่ไม่มีน้ำตาลศูนย์โคเลสเตอรอลใช้ครีมที่ทำจากน้ำมันมะพร้าวนะครับหลายคนซับมาน้อยหนึ่งไม่อยากจะเข้มแล้วไปก็ดื่มกระทานกาแฟสารไนสูตรเฮดลินจือแดงหลายคนบอกเออเข้มข้นโดนใจนี่ก็ต้องเอาสูตรกระชายดำเพราะกระชายดำนี่หลายคนบอกโอ้กี่ละติดใจมันกล่อมกล่อมอย่างลุงใจแสมบ้านแล้วข้อสำคัญครับตัวนี้เฮาเป็นสูตรเจทั้งสองสูตรนะภัยคืนได้บ้างนะครับทั้งครอบครัวอีป่ออีแม่เนาะซื้อไปฝากคนใดนะครับเฮาจะมีตั้งแต่สูตรกาแฟดำครูนายอาราบิก้านะฮะครูนายนี่เป็นกาแฟดำเหมือนกันนะครับแต่มันมีครีมมันมีน้ำตาลมันมีสมุนไพรอันนี้เป็นอาราบิก้าอย่างเดียวนะครับห่อหนึ่งมี32ซองโอ้เยอะแยะเลยกินได้เดือนกับ1วันถ้าเดือนไหนมี30เฮ็ดกินได้เดือนกับ1วันนะฮะใส่ไป32ซองเต็มที่นะครับราคาก็มาแพงครับเนาะถ้าหลายคนจะชอบเข้มข้นกว่านั้นและมีสมุนไพรนั่นต้องเป็นนายโกเพราะได้รับรางวัลสินค้านอกจากได้เป็นโอท็อประดับประเทศแล้วได้พรีเมียมด้วยตัวนี้จะมีส่วนผสมของทางเช่ากระชายดำข้อสำคัญมีภูคาวหรือคาวตองนั่นเองหลายคนช่วงโควิดเสาะหาคาวตองกันไปทุกอย่างเนี่ยบอกว่าไปกับลาบไปหมดนี่เราได้สกัดจากใบภูคาวหรือคาวตองมาอยู่ในกาแฟไนโก้แบล็กคอฟฟี่เป็นกาแฟดำมีส่วนผสมของเชื้อกุหลาบตัวนะครับชอบดำๆนี้มี2สูตรนะฮะมีไนโกสมุนไพรแล้วก็ครูไนแบล็กคอฟฟี่แต่ไนโกนี่มันจะมีกล่องหนึ่งมี18ซองนะนอกจากว่ามีสมุนไพรที่มีประโยชน์เยอะแยะแต่สูตรครูไนนี่เป็นกาแฟดำล้วนๆเลยมี32ซองหลายคนไปเติมน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำหวานนอนหรือว่านมกันคนเดียวนะฮะอยากดื่มจะทานสูตรไหนทักมาเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็ทักทายกับกาแฟสารไนสุดดั้งเดิมออริจินอล

0: พืชมงคลพญาช้างหลวงมาแล้วอาหารสุขภาพพืชที่ดีกับพืชผลการเกษตรทุกๆอย่าง18ปีแห่งความเชื่อมั่นของพี่น้องเกษตรกรไทยที่ใช้กันมาแบบต่อเนื่องพืชมงคลผสมสาลายสไปรูลีน่าที่พืชต้องการอีกหลายชนิดทั้งลำไยลิ้นจี่องุ่นเงาะทุเรียนหอมแดงหอมหัวใหญ่ข้าวโพดนาข้าวไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้และพืชอื่นๆอีกหลายชนิดผลผลิตเป็นที่ถูกใจได้กำไรลดต้นทุนในการผลิตช่วงนี้ดีมีโปรโมชั่น
1: ขนาด5ลิตรแถมฟรีขนาด1ลิตรอีก3กระป๋องจ่ายเพียง 1,950 บาทฟรีเก็บเงินปลายทางโทร062-596-2354 062-596-2354
0: พืชมงคลพญาช้างหลวง

ช่วงนี้อากาศมันก็ไม่แน่นอนนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงบางวันก็มืดสลุ่มบางวันก็มาละฮะซิซิก็มันเป็นช่วงหน้าฝนหน้าของเปิ่นเนาะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยฮะก็มากี่วันแล้วเนาะก็ดูแลสุขภาพกันตัวและคนทำการทำงานไปเอิญเข้ามาไลน์เข้ามาดีเจไหวแล้วเนี่ยขอใส่กาแฟสักถ้วยกันเถอะดีเจก็ถามวันนี้กาแฟยังฮะเปิดกับบอกว่าไม่มียังไนโก้กาแฟดำหลายคนชอบแบล็คกาแฟกาแฟดำของไนโก้เพราะมีสมุนไพรถังเช่าก็ใช้ดำแล้วก็ผู้ขาวหรือขาวตองหลายคนบอกไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยแล้วแต่เนี่ยไปเติมนมจืดแล้วแต่เพราะว่าสูตรนี้ไม่มีครีมไม่มีนมไม่มีน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นแต่มีสมุนไพรไนโก้แบล็คกาแฟครับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะกล่องจาก430เหลือเพียง350บาทซื้อ2กล่องฟรีค่าขนส่งนะฮะแต่ถ้ามีโปรดีๆก็คือ4กล่องเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทนะฮะ 1,000 กับ50บาทเนาะเพราะว่าจัดโปรอยู่แล้วไนโก้กาแฟดำแต่ละคนบอกออริจินอลนะคะสุดสลานายหลายคนเพราะว่าราคากระสมน้ำสมเนื้อมาแปลงแต่ใดก็ดื่มกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วเนาะทุกครอบครัวบอกว่าหอมคือของเพื่อนได้ละกาแฟสลานายสูตรกระชายดำเนาะเป็นสูตรเจโดยร้านเจก็มีขายและกับสูตรเฮลินจือแดงเพราะมีผสมของใบแปะกล้วยเนาะดอกคำฝอยเจียวคู่หลานนะครับข้อสำคัญเราใช้ครีมน้ำมันมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลแล้วก็ใช้ยาหวานศูนย์แคลอรี่นะฮะศูนย์แคลอรี่นะฮะสำหรับสองสูตรสูตรกระชายดำดั้งเดิมและก็สูตรเฮดลินจีแดงสอบถามได้นะครับโทรมาตีเบอร์โทรตีฮือกันตลอดนะ0625963 54สปอตโฆษณาเป็นช่วงเนาะลุงใจก็จะบอกไว้นะฮะสละนายทั้งสองสูตรขวัญใจของ FC ขวัญใจของแฟนรายการเนาะสังกะแปงขายที่ร้านดีเจนกเล็กอะตัวแทนใหญ่เลยนกเล็กมีใจดีมีดึงแจกจึงแถมดีเจนกเล็กนะฮะสินค้ามีคุณภาพตั้งแต่นายบัดดี้นายโกเนาะมีขายถึงแม้กระทั่งเซซามินงาดำเขาก็มีขายที่ดีเจนกเล็กนะทั้งเช่าแคปซูลนะและกาแฟสารนายนายบัดดี้ทั้งเช่าและก็นายโกมีขายที่ดีเจนกเล็กนะฮะสันกำแพงรายการดีเจนกเล็กก็เอฟซีนักเลยเนาะเขาเป็นโรงงานรับ OEM โรงงานกาแฟและเสริมอาหารระดับ5ดาวได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่และก็ได้รับรางวัลเชียงใหม่แบรนด์เป็นสินค้าได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเขาเป็นโอท็อปนะฮะก็โมทนาสาธุด้วยหลายคนร่วมทำบุญ FC ด้วยตัวแทนโมบายนับบุญกันทั่วหน้าเนาะมีบุญทุกอย่างไม่ว่าจะงานโฮงตานนะฮะงานวัดงานวาต่างๆตั้งแต่ส่งน้ำพระธาตุงานอุสมผสมบทงานบวชนี่นะงานเป๊กไม่ว่าจะเป็นงานปอยนะฮะต่างๆแล้วก็แห่ถวายเทียนพรรษาเนี่ยนะฮะกาแฟสารนายนี่โอ้โหมีส่วนร่วมนะได้นำไปร่วมทำบุญฮงตานหลายที่หลายต่างบุญสาธุนะครับวิสาหกิจชุมชนของปันทรักเฮายังรับ OEM OEM นี่คือรับผลิตหลายคนนะฮะอยากจะทำธุรกิจมันบอกว่าอย่าทำอย่างกึดบ่ออกอ่ะแปลงเสียอ้วกอ่ะอย่าแปลงจิ้งทอดกันเพิ่นก็แปลงกันหมดอ่ะเนาะมันต้องสดๆเนาะถ้านี่ได้ดีอ่ะนะทำกับข้าวไปขายเพิ่นดีกว่าอีเนาะตอนนี้เพิ่นดังแล้วนะกับข้าวนะครับที่หลายคนติดต่อติดตามทาง TikTok หรือเพจเนี่ยจะให้กับข้าว10บาทอย่างแล้วก๋วยเตี๋ยว10บาทแล้วเนี่ยมันได้ป่ะเนี่ยปุดตื่นตั้งแต่จะมาได้ทำเด้อเพราะค่าเช่าเห็นมั้ยฮะน้องค่าเช่าที่อย่าไปลืมค่าน้ำค่าไฟค่าพลังงานเนี่ยคนเดียวก็บ่ได้ต้องมีเพิ่นลูกน้องอันนั้นใส่ปานปัญญาแล้วปัญญาได้นะครับก็มานะฮะผลิตกาแฟเฮาแล้วผลิตคือมีเงินมานักนะ
นะบอกว่าจัดได้เงินมาถึงแสนทำได้ก็ได้ก่ะเอาจัดขอจดแจ้งอย.ขอให้เรียบร้อยนอท่านสามารถมีแบรนด์สร้างรายได้เป็นหลักแสนหลักล้านได้หลายคนทำมาแล้วโรงงานรับผลิตฮะทั่วราชอาณาจักรเจ้าสูตรไหนที่มีอย.ที่เฮาขอเฮ้อถูกต้องตามกฎหมายท่านยังได้สูตรไหนกาแฟสุขภาพยังใดติดต่อมานะครับเฮารับผลิตเฮ้อเนาะก็แล้วแต่ว่าท่านจะเอาสูตรไหนและเสริมอาหารนะฮะเสริมอยากจะได้กระชังขาวกระชายดำอยากจะได้ถังเช่าสาลายหรืออยากจะได้ซีซามินโรงงานเฮาเป็นโรงงานเสริมอาหารทานเสริมรับผลิตเลยนะฮะราคามาแพงครับคงมาบูดมาเน่าเนาะแต่อ่อนมาเดียวเขาเก่งนะไปขายทั้งออนไลน์ไปขายทั้ง TikTok ทั้งเพจเขา Facebook เนี่ยเขาเนี่ยได้หมดร้อนมาเดียว AI ช่วยได้จะหนักนะฮะฉะนั้นโทรมาสอบถามมาก่อนสำหรับวิสาหกิจชุมชนปันทละเขารับผลิตสินค้ารับผลิตกาแฟนะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีด็อกเตอร์มีเภสัชให้คำปรึกษาจะสุดไหนนะการขายของมะบุดมะเน่าเนาะเก็บไว้ได้เป็นปี2ปีนะฮะกาแฟสะระไน

0: ัลโหลกำลังออนแอร์อยู่นะครับ
1: ไฮดีเจเมนว่าจ้า
0: อ๋อใช่แล้วครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
1: เพลงที่เกี่ยวกับความผิดหวังค่ะ
0: เดี๋ยวจัดให้ครับสักครู่เดียว
1: ไฮดีเจจ้าขอเว้าหลังไม้ได้บ่ค่ะ

บัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟนายบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากยาหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสระไน

อยู่ที่ไหนพ่องนะฮะก็เดี๋ยวจะเปิดสปอร์ตเนาะเกี่ยวกับเบอร์โทรเตรียมจดไว้กันเลยกันสำหรับหลายท่านหลายคนที่ต้องการจะนำรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือแม้กระทั่งที่ดินที่บ้านอยากจะไปจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์โยกย้ายจากที่เก่ามาที่ใหม่ที่บริษัทเมตามานิวแห่งนี้นะครับเดี๋ยวสอบถามไปนะถ้าจดเบอร์โทรได้นะครับเพราะว่าเราจะเปิดเป็นช่วงเนาะสปอร์ตบริษัทเมตามันนี่สนับสนุนในรายการเพลงม่วนๆจากกาแฟสลาไนสุดดั้งเดิมออริจินอลนะครับช่วงนี้หลายคนก็ถามมาเออเพิ่งเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่กันนะฮะก็ชั่วคราวเพราะว่ากล่องมันหมดเนาะใครดิบใครดีกล่องหมดโรงงานโรงพิมพ์ผลิตยามาตันเตื้อเนาะก็

หรือถ้าเลยไปไปดอยสะเก็ดก็ได้อยู่ใกล้ดอยสะเก็ดต่างจะขึ้นพระธาตุดอยสะเก็ดนั่นสำนักงานอยู่ห้องแถวที่ท่านถ้าสุดไปถึงอำเภอแม่อ่อนก็อยู่ที่อำเภอแม่งอนหาง่ายแม่อ่อนหาง่ายนะครับสำหรับบริษัทเมตามันนี่พนักงานสินเชื่อนะต้อนรับท่านไปกินน้ำพิธาไปปรึกษากันกันนะกับอกกับใจยังใดมาเต้าประตานยังใดบอกกล่าวกันถ้ามาตังในเมืองตังเจ็ดยอดนะฮะถนนเจ็ดยอดนี้ก็ใกล้ๆกันถึงเอาตรงข้ามอ่ะนะปริวะโรงเรียนรามบริลักษ์เจ็ดยอดเนาะอำเภอเมืองอยู่ที่ที่หนึ่งถ้าไปที่แม่โจ้สันทรายก็จะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลนะครับแม่โจ้สันทรายหรือว่าสันทรายวิทยาคมนะครับถ้าพี่น้องมาตังสันกำแพงก็จะอยู่ถนนสายไปวัดแช่ช้างหรือใกล้สำนักงานดีเจนกเล็กขวัญใจของพี่น้องเนี่ยที่ขายกาแฟสลานายในบัดดี้ในโกหรือว่าเซซามินสลานายมีขายที่ฮั่นหมดในบัดดี้ในโกเนาะกับบริษัทเมตามันนี่มีห้องแถวฝั่งทิศตะวันออกเนาะต่างจะไปแช่ช้างนะอำเภอสังกะแปงนะครับถ้าไปแม่ริมก็อยู่ที่ปาติ้วนะใกล้จะเข้าไปที่อำเภอแม่ริมนะฮะซ้ายมือเหมือนกันสำนักงานอยู่ที่อำเภอแม่ริมถ้ามาที่อำเภอสะบะตองก็ตรงข้ามกันถึงคลินิกหมอยุพาตลาดมัจจำลงบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อรถเครื่องรถยนต์ที่ดินมีที่หั่นเนาะเชียงใหม่เอาแค่นี้ก่อนสอบถามก็เดี๋ยวสปอร์ตขึ้นมาเบอร์โทรบอกเนื้อเกียมประกาศไว้จดไว้กับอะไรกันปุ่นครับถ้าหากว่าพี่น้องอยู่ละปูนนะละปูนก็จะอยู่ที่อำเภอป่าซางหาง่ายครับไปอำเภอป่าซางกับถนนสายอำเภอป่าซางนี่แหละจากป่าซางแล้วก็มาที่นิคมอุตสาหกรรมเรียกว่าตลาดอินทรเนาะต่างจะไปทางบ้านแจ่มบ้านมาไปทางนี้ได้เนาะนิคมอุตสาหกรรมสันตะไฟทางนี้นะครับบริษัทเมตามันนี่สำหรับจังหวัดละปูนเอาไปไว้ทุกสาขาปรึกษาหารือกันเข้าไปกินน้ำกินท่ามาอู้เอาไปทะเบียนไปด้วยกันทั้งยิ่งดีโอ้ทะเบียนไปได้มาสักคำไปได้ถ่ายมาสักคำติดอยู่ที่ฮันที่นี่อยากจะเบาบางลงไปอยากจะรีไฟแนนซ์เอาเงินมาแจ้งสักหน่อยเนาะแล้วก็ก็ค่อยผ่อนไปได้ค่ะปรึกษาพนักงานเขาได้ผู้จัดการเขาใจดีครับบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อรถเครื่องรถยนต์บอกฟังจากที่ไหนหูที่ไหนบอกตัวเองฝากฟังดีเจนายกาแฟนายกาแฟจากกาแฟสลานายสุดดั้งเดิมมาแหละดีเจอย่างมาโอ้หน่อยแต่ว่า แล้วก็ขอฟังเพลงขอฟังเพลงกันเนอร์นะ FC และหลายคนโทรมาถ้าเบอร์ขอเพลงเบอร์นี้ครับ0625962354 0625962354 สปอร์ตกาแฟสลานายลุงใจก็จะบอกเบอร์เนี้ยนะครับที่คณะข้อตอนหลายคนหลายท่านบอกฟังหลายสถานีแต่ละที่มันบางครั้งเก่าบ่าย2โมงกับประมาณ5นาทีนี้10นาทีนี้ได้ฟังแล้วเนาะสปอร์ตต้นชั่วโมงแต่ละที่มาเท่ากันบางที่ก็ฟังได้ถึงปุ้นนะครับ5โมงเย็นนะครับยาวไปเลยพี่น้องฟังได้ทั่วกันนะฮะต่างๆอำเภอต่างจังหวัดลำปางเพื่อนกับมีที่ฟังเนาะน่านนะฮะเพราะว่าเฮาออนแอร์ไปหลายที่หลายต่างแล้วก็ที่อำเภอลีพี่น้องก็ฟังที่ลีมีสุขกันตลอดเลยขอบคุณนักๆไอ้ FC แฟนเพลงรายการที่ไปได้ทักไปได้ทายกันดีก็สุมาไปกันตัวแม่โจ้สันทรายสังกำแพงโดยสะเก็ดแม่อ่อนส่วนมากก็จะฟังกันที่แล้วก็ตั้งโดยสุเทพหรือว่าถนนสุเทพเนาะเมืองเชียงใหม่ก็จะฟังกันที่ 90.50 เชียงใหม่บางงานหรือว่า 92.75 วิวบันเขินนะครับขอบคุณหลายที่หลายต่างสลับมิดเพลง FC โทรเข้ามาขอฟังเพลงกันนักกระแตเลยชื่นชอบเพลงแบบไหนก็จัดให้มีความสุขกันนะครับช่วงที่ทำงานบางคนก็บอกทำงานทั้งวันเลยบางคนก็บอกว่าเออวันนี้วันจันทร์ยังทำงานถึงพวกวันเสาร์ว่าที่ถึงจะได้ฟังรายการนี้เขาออกทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์กาแฟสลานายสุดดั้งเดิมฝากไว้ตัวนะครับ
ฟังเพลงกัน

ัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดลใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสลานาย

0: ุณเนี่ยครับ
1: สำหรับ FC แฟนคลับแฟนรายการ DJ หรือว่านายคอฟฟี่มิวสิกหลายคนก็บอกว่า DJ นายกาแฟเอาที่สะดวกสบายนะที่พ่อพ่อแม่แม่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆสะดวกเนาะบางคนก็คู่นายบางคนก็ใส่ไปเต็มฟอร์มเลยคำนายดีเจคำนายนะบักคำนายเพราะว่าดีเจจัดรายการวิทยุมานี่ร่วม10กว่าปีนะฮะตั้งแต่สมัยสถานีวิทยุชุมชนนักนักลิงไปไกลนะฮะหลายจังหวัดภาคเหนือรวมถึงภาคกลางภาคอีสานก็เลยมีสัญญาณมีเสียงจากแฟนคลับ FC ที่ขอฟังมาจากอีสานพ่อก็มีสมัยก่อนลิงไปหลายที่ขนาดเพราะวิทยุมันนักแต่ประเดี๋ยวนี้ก็จะเหลือน้อยลงเนาะเพราะว่าสถานีก็กสทช.เนี่ยเข้มงวดต้องทำตามระเบียบโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริงก็ไม่ได้ครับฉะนั้นอาหารเสริมหรือเสริมอาหารเราก็ต้องอู้เรื่องเสริมอาหารเสริมจะไปอู้เป็นยาจะไปอู้ไปรักษาไม่ได้ครับแต่เนื่องจากว่าผลิตผลของกาแฟสะระนายเนี่ย FC แฟนคลับตัวแทนรู้จักกันมาเมินก่อนจะเข้าใจว่ากาแฟสะระนายเป็นสมุนไพรเจ้าแรกๆในประเทศไทยแล้วที่เป็นโอท็อปและได้5ดาวระดับประเทศเนี่ยเราเป็นผู้ริเริ่มนะในโครงการของทั้งโรงงานสังกัดสำนักงานเกษตรเพราะว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านให้เข้มแข็งอันนี้สำคัญกระทรวงมหาดไทยก็สนับสนุนมีการคัดสรรทุก2ปีและเฮาเนี่ยเป็นโรงงานผลิตที่รับ OEM รับผลิตให้หลายเจ้าก็เลยได้รับระดับ5ดาวระดับประเทศนะ5ดาวนี้แล้วก็ได้รับรางวัลหลายรางวัลเช่นสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้รับการเชียงใหม่แบรนด์ฉะนั้นอีพ่อแม่นะพี่น้องก็ภูมิใจเนาะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือพี่น้องชุมชนให้เข้มแข็งท้องถิ่นและพี่น้องชาวบ้านแล้วก็ตัวแทนโมบายมาเกี่ยวว่าเฉพาะโรงงานวิสาหกิจชุมชนบันทลักษ์แห่งโดงอย่างเดียวที่ได้รับการสนับสนุนก็จะเป็นตัวแทนหรือว่าโมบายที่เพิ่นรับไปเป็นตัวแทนเป็นสมาชิกไปขายต่อเนี่ยทำให้เพื่อนได้อยู่ได้กันโอ้โหหลายร้อยหลายปันกว่าชีวิตนะฮะที่เพื่อนเปลี่ยนตัวแทนนำมาสิบกว่าปีเนี่ยมีหลายภาคหลายที่ด้วยถ้าโฆษณาออกสถานีวิทยุนี่มาหวาดประหวายครับเพราะว่าไปเรื่อยๆเพื่อนว่าเพื่อนไปขยายไปฮะต่างอำเภอบางครั้งดีเจยังบอกโอ้เลยว่าไปขายที่ไหนพ่องก็เพื่อนจะโทรจะเข้ามาแล้วเพื่อนฟังทางอินเทอร์เน็ตเนาะฟังรายการดีเจนายบัดดี้หรือว่านายคอฟฟี่มิวสิกเนี่ยพอฟังได้ทั่วโลกกันมันเป็นวิดีโอออนไลน์ด้วยนอกจากสถานีหลักแล้วก็ออนไลน์เนี่ยฟังกันในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตแล้วบางคนขอลิงก์ไปในเวลาเข้าสวนเข้าให้ฟังในมือถือก็ได้ยิ่งบางคนสะดวกใส่หูฟังแล้วฟัง สถานีวิทยุได้ชัดแจ๋วเลยเนาะออกสัก4ชั่วโมงมาเกี่ยวเวลาไหนแต่ถ้าออกขึ้นสถานีวิทยุลีมีสุขเชียงใหม่เมืองงามวิทยุบันเขินวิทยุต่างน่านตั้งลำปางพวกหลายที่หลายต่างเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงเนาะเป็นต้นไปจนถึงพวกนั้นประมาณ5โมง3ชั่วโมงบางทีแล้วมาคืนแหมนะฮะก็จะมีเพื่อนๆฝูงๆนะฮะก็ช่วยลิงก์ช่วยออกรายการไปตั้งละปูนตั้งหลายที่หลายต่างฉะนั้น FC หรือว่าแฟนคลับของ DJ ก็เลยมีนักต้องขอโทษนะฮะตอบประวัติประวัยไปบางครั้งเพลงขอวันนี้อาจจะไม่ได้ตันได้ฟังเพราะว่าแอดมินต้องตั้งไว้ฮือแล้วก็เปิดเธอบางครั้งมิดเพลงผมเข้าใจเนาะโอ้จะฟังวันเนี้ยขอเป็นเพลงแรกเนี่ยมันเริ่มบ่ายสองโมงอาจจะเลทไปนิดหน่อยเพราะว่ามีการโฆษณาหัวม้วนก็ฉะนั้นเพลงก็อาจจะไม่ใช่เพลงแรกสักคำอาจจะเป็นเพลงที่สองที่สามหรือว่าอาจจะเป็นเพลงก่อนรายการเข้าก็ได้นะเพราะรายการเขาออกวันค่ำคืนหุ่งอ่ะสักสี่ชั่วโมงในสถานีหรือว่าสถานีต่างๆเพื่อจะตั้งบ่ายสอง5นาทีก็อย่านะฮะบ่ายสอง8นาที9นาทีก็อย่างครับก็พอละการเข้าปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเพลงพ้องไปโฆษณาพ้องเพลงของท่านที่ว่าขอต้นละการถ้าดีเจไปได้เข้ามาจัดรายการสดๆนี่ก็คงจะอาจจะเป็นเพลงที่3ที่4หรืออาจเป็น10พุ่งก็ได้นะครับเราไม่ว่ากันเด้อขนําอยู่ฟังกันแต่ต้องขอบพระคุณนะครับที่ท่านมีน้ําใจช่วยจัดเพลงนี้ครับบางคนขอเพลงลูกกรุงนะได้อยู่เนาะบางคนขอลูกทุ่งสมัยเก่าโอ้โหแผ่นนี้ขี้ข้างไปแล้วครับเซาะปะปะแปะน้องขูดขึ้นมาอาจจะโซ่ๆซ่าๆพ่องมันเก่าเก็บ บางเพลงกับเพลงใหม่เกินไปแต่เพลงตอนนี้ผมค่อยเปิดแต่ใดคือเพลง AI นะเพราะมันเอาของเปิ้นไปแปะบางเพลงบางคนนี่เอาไปลุเลยจังหวะก็น่วงตกจังหวะเนี่ยทำนองก็เพี้ยนก็เลยอยากจะนำเสนอเพราะว่ามันหัวใจธรรมชาติเนาะเป็น AI นะครับดีเจก็จะคัดสรรเอาเพลงที่มีคุณภาพที่ FC แฟนคลับเพราะว่ามีมิตรเพลงหลายเพศหลายวัยตั้งแต่คนหนุ่มคนสาวนะฮะที่ทำงานฟังนะครับโรงงานแล้วก็มีวัยรุ่นนะฮะเด็กค้าแค่เนี่ยมาฟังขอเพลงทันสมัยหน่อยนะครับบางคนก็สวอยู่กับบ้านทำการทำงานเนาะอยู่กับบ้านบางคนอีพ่ออีแม่อยู่บ้านนะครับฟังจากวิทยุลูกหลานบางคนก็ซื้อโทรศัพท์เฮ้อแต่ขอเน้นเป็นรุ่นปุ่มกดเล่นไลน์มาได้บางคนนี่เล่นไลน์ได้ก็จะส่งไลน์มาเป็นกลุ่มเป็นอย่างแต่ต้องระวังบางคนถ้าเล่นมาเป็นก็เผลอแก๊งมิจฉาชีพหรือว่านอกจากมิจฉาชีพแล้วก็จะมีพวก18มงกุฎแฝงตัวเข้ามาในมือถือแต่ถ้ามันมีเงินไว้ในหั่นก็มามีปัญหาครับเนาะแต่ถ้าคือปลอดภัยกับเล่นนะครับมันต้องเอารหัส ATM หรือว่ารหัสธนาคารไว้ในมือถือนะอันตรายนะครับอย่างเพื่อนบอกว่าบางครั้งเพื่อนมาขอซื้อมือถือเก่าใหม่เอากระทะเอาไข่มาแลกนี่มาดีไปแลกมาดีไปขายเครื่องร้อยสองร้อยนะเพราะว่ามันมีซิมหรือว่ามันมีชิปข้อมูลเก่าที่ฝังไว้ในเครื่องถึงแม้จะรู้ก็จะสามารถไปกู้ข้อมูลเก่าของท่านไปความลับอยู่ในห้างจะเตี้ยมาหัวเนาะเมมเบอร์ธนาคารเอาหุบลูกหลานเล่นล้นไว้ในห้านมันดูดไปเลยนะครับข้อมูลความลับนี้มีหลายคนก็สลัมไปมาต้องเอาไปนะครับมันมาได้มากี่ตังค์แล้วมาคุ้มเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าทางที่ดีก็ฟังจากวิทยุปลอดภัยแต่คนเฒ่าคนแก่ท่านสวที่อยู่บ้านก็ลูกหลานไปอยู่หรือว่าไปทุระเนี่ยละเฮ้ยพ่อแม่อยู่บ้านก็ต้องระมัดระวังประเดี๋ยวว่าใจกันมาได้หันหน้ามาหันใจเหมือนบ้านนะครับแฝงเข้ามาเพื่อนบ้านก้าอย่างที่ปลอมตัวเข้ามาก็ต้องระวังนะครับเพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันเดี๋ยวประเดี๋ยวนี้มันภัยใกล้ตัวแล้วภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องระวังวันนี้เปิดประตูให้เข้ามาในบ้านอยู่กันสองต่อศูนย์ถ้าเดี๋ยวมีละอ่อนเนี่ยคนสองคนไม่ใช่ช่วยเหลือได้แล้วละอ่อนน้อยมุขี้มีดังอย่างถ้าเดี๋ยวก็อยู่กับคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมันเข้ามาขี้แตงมาขายยามาอู้นั่นนี่คือจิ้มกินไปสลัมนะสลบไปเลยก็เข้าไปค้นของในบ้านได้ตั้งให้ดีนะครับล็อกกุญแจแล้วมาดีผ่านเข้ามาเวลาผ่านมาเอิญบางอย่างจะแปลงไฟเฮ้ยลูกสาวหลานสาวโทรมาละนี่แม่เปิดเครื่องกำเอามือถือยื่นนื้อบางครั้งเป็นเสียง AI ที่มันปลอมดัดเสียงลูกเสียงหลานเหมือนเลยครับอันเดียวกันเลยมาเที่ยวพอคนนี้กันฮะหน้าตากับแม่นะพอโทรมาลูกหลานจะแก่มาแจ้งสกรรมมาได้สร้างไฟโล่อะมาดีเปิดผ่านเข้าบ้านมาด้วยความห่วงใยต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วครับยุคนี้สมัยนี้โดนกันหนักครับโอ้ถ้าผมจะอ่านข่าวนี่มีรายวันเลยอะพอดีเจสมัยก่อนก็อ่านข่าวหูหมดเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมารูปแบบไหนนะครับ18มนุษย์ทองคำยังการ18มงกุฎมิจฉาชีพนะทำได้ใช้ทุกอย่างจุหลอกเนาะมาหูผลประโยชน์อย่างใดเจ้าอีใดผมก็ยังงงบางคนที่โดนกันนะเสียอกเสียใจกันมาเจอมาหลายคนมาปรึกษาหลังไมค์ FC ผมนักเลยมาปรึกษาเรื่องนี้นะครับจะไม่ไว้ใจไผ่นะครับบางครั้งเนี่ยของดีของถูกของมาได้ไม่ค่อยมีในโลกนะครับต้องจำไว้ให้ดีนะเป็นการจุการลอกการล่วงกันเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะเอามีความจริงใจซึ่งกันและกันห่วงใยเนาะมีอย่างกับปรึกษาหารือกันได้นะครับวันนี้ดีเจนาย Coffee Music ดีเจนายกาแฟคนนี้นะอาจจะอุ่นยาไปหน่อยเพราะว่า FC ก็บอกไปจะขายครัวนักเถอะไก่ละนะผู้แชร์กันพ้องก็เตืองอาการมาได้ฟังกันมันก็เตืองเนาะครั้งที่เอาบางวันดีเจไปพื้นที่ไปถ่ายทำวิดีโอในสวนลำไยช่วงนี้นะครับเนาะหลายที่หลายทางของ FC ที่ใช้การเกษตรของเขาก็คือพืชมงคลพญาจังหลวงชนิดน้ำเข้มข้นฉีดพ่นทางใบทางพุ่มได้เลยใช้กับทุกอย่างไม้ยืนต้นมาว่าพืชผักสวนครัวนะตลอดถึงไม้ดอกไม้ไผ่ดับลำไยองุ่นเงาะลิ้นจี่หอมกระเทียมโอ้กุฏิกูต่างแล้วเพิ่นใจกันมา10กว่าปีแล้วผลผลิตเป็นที่เพิ่งพอใจนะฮะได้กำไรและราคาตอนนี้ก็ถูกเพราะเพิ่นพิเศษจัดโปรด้วยเพราะเพิ่นมงคลพญาจังหลวงเนี่ยเฮาเป็นสารสกัดที่เข้มข้นสาลายสปายรูดิน่านะครับก้นบ่อที่เฮานำมาทำเป็นสารสกัดเข้มข้นผสมผสานกันถึงมูลค้างคาว นะมูลค้างคาวแล้วก็มีหลายตัวที่จำเป็นกับอาหารรองนะอาหารเสริม NPK นี่อยู่ในปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอย่างที่พี่น้องจะใช้บางคนจะใช้สูตรเสมอสูตร15 15 15เนี่ยครับหรือหลายคนก็แล้วแต่ส่วนเจ้าของเพิ่นเข้าใจเพิ่นก็จะใช้ปุ๋ยเม็ดด้วยแล้วก็เอาเพิ่นบางคนไปใช้ทั้งหลวงไปฉีดพ่นทั้งใบทั้งพุ่มแต่ปีที่2ที่3เพิ่นลดการใช้ปุ๋ยบางส่วนนี่นะบางปีแทบไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดเลยผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจนะเพราะเขามันมีกูอย่าง NPK มันยังอยู่ในดินเหมือนครับหลายปีไม่ต้องกลัวนะจะน้ำเหมือนกันพืชก็ต้องการอาหารเสริมแต่ของเขามีครบครับพี่น้องใช้พืชมงคลไปใช้จังหลวงไปแล้วก็บดีไปใช้ฮอร์โมนยี่ห้ออื่นมันตีขันไปได้เปลืองของเขาประหยัดที่สุดละนะครับยาฆ่าเพี้ยฆ่ามันแรงต้องใจก่อนถ้ามันมีนักที่พี่น้องเคยใช้กับใจได้ผสมก็ได้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าใจของเขาแล้วพืชแข็งแรงก็โรคภัยแค่เจ็บไม่ค่อยมีเหมือนคนเท่านี้แหละครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเนาะราคาก็พี่น้องหูกันแล้วเนาะเก็บเงินปลายทางกันนะขนาด1ลิตรจาก450บาทตอนนี้เหลือเพียง390 มันมีที่ไหนแล้วครับ390เก็บเงินปลายทางนะครับสั่งกับเข้ามาได้พืชมงคลมายาจังหลวงได้กำไรแน่นอนแต่ถ้ารุ่นแกลอนใหญ่นี่นะครับก็คือ5ลิตรนะ5ลิตรนี่นะฮะจากราคาเดิมนี่2,000ปลายป่ะนะครับเนาะ 2,500 บาทเอาขายก่อนนั่นนะครับแต่ตอนนี้เขาขึ้นกำไรให้กับพี่น้องชาวเกษตรของเขาเหลือเพียงกระป๋องละ 1,950 บาทเก็บเงินปลายทางเหมือนกันและยังมาพอมีแถมแถม3กิโลน3ลิตรนะนะครับ3ลิตร3กิโลนนะฮะเป็นเงินเท่าไหร่ละฮะเพราะเป็นเงินไป 3,000 บาทแล้วกันนะเนาะแต่เขาขายเพียง 1,950 บาทเก็บเงินปลายทางครับสำหรับพืชมงคลพญาจังหลวงนะครับตอนนี้ก็มาฟังบทเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะ FC ก็บอกอู้นักละไปละคือเตือนกันนะครับตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆที่ FC แฟนคลับแฟนรายการแนะนำกันมาทั้งกลุ่มไลน์แล้วก็โทรหลังไมค์เชิญรับฟังครับ

0: ู่บ้านก
1: ็อยู่กะ
0: ลุงใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
0: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบตอน
2: หอมหอมตะลมตะลมตะน
3: อกาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาหร่ายสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย

FC หลายคนหลายท่านสอบถามมาว่าดีเจไปบอกกินน้ำวันสักกี่ลิตรนะจะเป็นผลดีฮะวันนี้เรามาอู้มาคุยกันเรื่องราวของประโยชน์ของการดื่มน้ำที่ถูกต้องกันดีกว่าท่านเนาะการดื่มน้ำเปล่านะวันละประมาณ8แก้วหรือว่า2ลิตรนั่นแหละอย่างน้อยเนาะช่วยรักษาสมดุลในร่างกายและทำให้ระบบต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะดื่มอย่างไรให้มันถูกต้องนะฮะและได้ประโยชน์ชนะผู้อย่างตุ๊เจ้าเพื่อมันได้ประโยชน์คนมาเก่าเพราะประโยชน์ของการดื่มน้ำมันได้อย่างพ้องนี้ประโยชน์ของการดื่มน้ำนะฮะมันช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและลดการเกิดริ้วรอยนะฮะใครสังเกตถ้าใครกินน้ำน้อยนี่นะผิวพรรณจะแห้งเนาะและจะมีริ้วรอยง่ายขึ้นและเป็นการกระตุ้นการเผาผลาญนะช่วยการเผาผลาญพลังงานและช่วยลดน้ำหนักได้ดีขึ้นนี่ดื่มน้ำยังช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะฮะแล้วก็ขับของเสียช่วยให้ไตและอวัยวะขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นป้องกันปัสสาวะอักเสบนี่ครับแล้วก็ยังพอนะฮะบำรุงสมองช่วยให้สมองตื่นตัวทำงานได้ดีขึ้นและลดความอ่อนเพลียแล้ววิธีดื่มน้ำที่ถูกต้องอย่างไรเปียมาใส่แก้วหนึ่งบึกบึกบึกเลยกะบ่ใช่นะการดื่มน้ำที่ถูกต้องนะฮะเพิ่นจะบอกว่าจิบทีละน้อยๆ นะควรดื่มแบบจิบค่อยๆจิบไปเนาะในระหว่างวันต่อวันนะมันจะมาเปียมาใส่สองสามแก้วหิวน้ำใส่บึกหลังกินข้าวแล้ว3แก้ว4แก้วบาดใจนะเพิ่นบอกว่าจิบทีละน้อยควรดื่มแบบจิบค่อยๆระหว่างวันบ่ควรดื่มรวดเดียวหมดขวดใหญ่นะมันจะใส่หมดขวดใหญ่บึกๆยิ่งเป็นน้ำเย็นยิ่งอันตรายเหมาะนะควรดื่มตามเวลาที่เหมาะสมนะควรดื่มตอนตื่นนอนนะบางคนตื่นนอนบ่ค่อยกินน้ำนะมันบ่ค่อยอยากกินได้น้อยเดียวนะแก้วบ่เสี่ยงซ้ำอย่ามันเพราะอย่างนั้นฉะนั้นผมบอกว่าตอนตื่นนอนน่าจะดื่มน้ำได้เยอะกว่าเนาะช่วงสายก็ได้ช่วงบ่ายและก่อนนอนในปริมาณที่เหมาะสมโอ้ถ้าดื่มก่อนนอนนักลงไปกับขี้ค้านนอนหลายคนบอกขี้ค้านห้องน้ำมีไก่ลูกบอยมาไว้นี่นะครบๆคราบๆไปนะฉะนั้นก่อนนอนก็ดื่มพอประมาณไม่ต้องรักนะฮะเอาไปดื่มกลางวันเนาะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็นจัดหรือของหวานนี่สำคัญนะก็ว่าน้ำนี่ก็คือน้ำเปล่าๆนะไม่ใช่ว่าน้ำอัดลมนี่นะน้ำหวานนี่อันตรายขนาดไหนเมาะต้องเฮียนหูมาเนาะเพราะจะได้น้ำตาลได้จะกลายเป็นเบาหวานนะเมาะนะฮะเพราะว่าหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็นจัดหรือน้ำหวานเน้นดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิที่สะอาดแล้วก็บอกว่าที่เหมาะสมมันต้องเย็นลงไปนะครับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้เนาะเอาเซตหาเซิร์ชหาได้นะครับอันนี้เรื่องราวของการดื่มน้ำนะครับพอสังเกตนะนักท่องเที่ยวหรือว่าคนต่างชาติมาบ้านเราเพิ่นจะพกขวดน้ำโดยเฉพาะฝรั่งเนาะเวลาเขากินในยังหรือว่ามากินเดินไปเดินมาเขาจะจิบน้ำนะจิบสองจิบนะน้ำเป็นลิตรเป็นขวดนะครับแต่ว่ามันจะไปดื่มกำเดียวบึกบึกบึกนะผิดเหมาะนะครับกัดได้แล้วก็แกนได้เหมือนกันนะสำหรับน้ำแล้วโรงพยาบาลหรือหมอว่าก็จะบอกเนาะเฮ้อประโยชน์ต่อการดื่มน้ำเนี่ยมันมีเป็นซาวข้อมาฮะประโยชน์ของการดื่มน้ำและท่านน้ำมาเดี๋ยวนี้มันจะมีน้ำด่างเข้ามาเนาะหลายคนก็จะหันไปดื่มน้ำด่างเรื่องสักกรรมเขาก็มาอ้วนน้ำด่างมันเป็นยังไงมันมีประโยชน์ยังไงพ่องเราก็มาว่ากันนะช่วงนี้ก็ฮู้เนาะว่าการดื่มน้ำหลายคนนี่ลืมชดเชยกี่เข้างานแล้วนะพอถึงมาตอนบนน้ำมาได้กินสักแก้วแต่ก่อนฮะมันไม่หิวอ่ะมันไม่หิวแต่ว่าร่างกายมันต้องการนะทำให้เลือดหนืดนะฮะคุณสังเกตไปหมอไปตรวจเลือดแล้วไอ้นี่เลือดหนืดไปเนอะข้นไปเนอะอยากไปดีใจว่าเลือดเก่าข้นไม่ใช่นะฮะอันตรายนะฉะนั้นดื่มน้ำให้หนักเขาว่าหนักนี่ก็คืออย่างที่บอกนะครับวันหนึ่งประมาณเนาะ
กี่ลิตรขึ้นไปต่อวันแล้วเขามาดูเรื่องอายุอ่ำคำว่าควรจะดื่มมากใดเนาะวันว่าวันหนึ่งประมาณ8แก้วอะแก้วน้ำเนี่ยหรือว่าวันหนึ่งประมาณ2ลิตรเนาะอยู่ในช่วงอายุเศร้าปลายสามสิบหรือว่าสวนี่ดื่มได้นะครับแต่ข้อสำคัญนะจิบจิบเอานะครับถ้านักลำไปกับพอดีเรียบบกปูน้ำท่วมปอกเหมาะกับบรรจัยนะล่อน้ำดื่มน้ำอย่างเดียววันหนึ่งเป็นสิบแก้วสิบกว่าแก้วก็มาได้นะฮะจะว่าของมันดีแล้วมันไปเริ่มมีประโยชน์แล้วก็มีโทษเดี๋ยวมันจะไปใส่บึกบึกน้ำท่วมปอดยุ่งเลยนะฮะอันนี้เรื่องราวสาระน่ารู้น้องหอกกับมันนำมาอู้กับเอฟซีที่ฟังรายการใจดีใจสบายกาแฟสารนายรักคุณดีเอฟซีจะว่าดีเจมันมีสาระอย่ามาอู้ได้ก็ขายของเออมาขายก็อยู่ไม่ได้เนาะตอนนี้เอฟซีละหลายทนบอกโอ้ช่วงนี้การงานมาไหวฮะลูกหลานตกการตกงานกันแต่เน้อดีเจนะนะครับไปซ่องงานที่ไหนก็ไปขายของก็มีแค่คนขายของอ่ะท่านน้องคนเดินก็มีแค่คนขายคนซื้อบอกใครมีเนี่ยเนี่ยได้แล้วฝนตกงั้นก็เสร็จเลยมาสมัครเข้ามานะมาสอบถามเรื่องราวของการเป็นโมบายตัวแทนนะหรือจะจ้างเอาผลิตฮือมีอย.ขออย.ฮือขอสูตรถึงเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายมาบูดมาเน่าอยู่ได้เป็นปี2ปีสำหรับกาแฟลงทุนแต่ได้เงินมานั่งกับปรึกษาเฮาเนาะเฮามีทีมงานมีท่านดร.นะฮือความปรึกษาอยู่นะครับเออลูกหลานมันมีเงินนะช่วงนี้แต่มาถึงแสนอยากจะมีแบรนด์กาแฟจะไปขายในช่องต่างๆช่องฟ้าช่องส้มอย่างกับช่องแดงก็ว่ากันไปรอดไปเดียวมันเก่งมันไรเก่งเนาะเอาเพิ่นมาขายก็เดี๋ยวเพิ่นก็ขายตะหน้าแล้วสร้างแบรนด์ตัวเก่าเจ้ายี่ห้ออย่างชื่ออย่างบอกเฮาเจ้าสูตรอย่างไรมาปรึกษากันเจ้าสูตรอย่างไรสมุนไพรก็ว่าจะเอาอย่างไรนะฮะที่ถูกต้องตามกฎหมายเฮาเพื่อความปรึกษานะครับโทรมาที่เบอร์นี้ครับ0625962354 call center เฮานะครับหรือแอดมินประจำไว้0625962354นะในช่วงสปอร์ตโฆษณาไอแซมดูใจเพื่อจะบอกตัวนี้นะครับแล้วเขามาฟังเพลงม่วนๆเนี่ยหลายคนแนะนำมาเป็นวันสองวันแล้วเขาจะเอาฟังบางคนขอวันจันทร์จะฟังวันพุธวันพัดเพราะว่าวันพุธวันพัดเข้าเวรแล้วไปมีห้องมีวิทยุมาพูดว่ามีมอนิเตอร์สามารถฟังได้เพิ่นจะมากไปตัวนะฉะนั้นเพลงอาจจะซ้ำกันไปซ้ำกันมาเพลงเก่าเพลงใหม่เอฟซีก็มาว่ากันเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขของรายการเขาอยู่ด้วยกันมากว่า10กว่าปีนะครับเนาะช่วงบ่ายสองโมงขึ้นไปนะฮะประมาณถึงประมาณบางที่ก็ห้าโมงหกโมงบนนะสถานีที่เฮาออกรายการท่านใกล้ที่ไหนฟังที่ไหนก็ได้ที่หันถ้าอยู่ไกลๆมันสัญญาณบ่ดีก็ขอลิงก์เข้ามาก็ส่งนะแอปส่งลิงก์ท่านสามารถฟังดีอินเทอร์เน็ตได้นะครับวันค่ำคืนนุ่มเลยกับกาแฟสารนายสุดดั้งเดิมออริจินอลกาแฟโอท็อป5ดาวระดับประเทศสุดกระชายดำและก็สุดเห็ดลิ้นจือแดงนะฮะแล้วมันมีน้ำตาลเจ้าครีมมะพร้าวนะครีมจากน้ำมันมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลแล้วก็ศูนย์แคลอรี่พ่อใช้ยาหวานแต่น้ำตาลเบาหวานความดันดื่มได้กลมกล่อมหอมหอมนะฮะกาแฟสารนายทุกสูตรอาช่วงนี้มีบทเพลงม่วนๆที่เอฟซีแนะนำเข้ามาเชิญรับฟังกันก่อนครับ

เซซามินเซซามินแสนสกัดจากนาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลานายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อ

0 6 2 5 9 6 2 3 5 4 0 6 2 5 9 6 2 3 5 4ชีวิตที่ดีดีเซสมินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

ช่วงนี้อากาศนะอย่างหูเนาะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับนี่คือประเทศไทยแล้วช่วงนี้อากาศเป็นไงฮะบางวันนี่ฮ้อนแต่ว่าแล้วบางวันก็รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะหลายคนบอกโอ้โรคร้ายๆยังมาหายไปที่เนอร์ประเทศไทยนะก็แน่นอนนะฮะไปไหนก็ต้องเซฟตี้ป้องกันตัวเก่าไว้ก่อนยิ่งไปโรงพยาบาลโรงหมอเนี่ยฮะคลินิกต่างๆเพื่อจะเน้นใส่แมสก์สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงเนาะเดินทางไปในที่ชุมชนแออัดเนาะการงานต่างๆก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจด้วยสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้เถอะครับมาเสียหลายเนาะสวมใส่แมสก์ไว้ก่อนอย่างน้อยก็ทำให้เราได้สบายใจนะครับมันอาจจะฟืดหายใจมาออกพ่องมันก็มีนะฮะมันจะเป็นปกติมันเป็นไปไม่ได้แต่เพื่อความปลอดภัยนะฮะทั้งผู้อยู่ใกล้แล้วก็เฮาด้วยถึงเพื่อนถึงตัวเนาะโอ้โหช่วงนี้หลายคนบอกโอ้โหนะครับบางคนตัวเองยังอาจจะรับเชื้อโควิดมาอยู่เนี่ยบางคนบอกโอ้โหขั้นได้ขั้นตัวกันนะครับกินยาบำรุงเจ็บหัวเพราะว่าประเดี๋ยวนี้มันแอบแฝงนะครับโรคไว้ก็เจ็บนะด้วยความห่วงใยครับเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไปไหนก็เซฟตี้ไว้ก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยกินน้ำกินท่ากินข้าวในการชุมชนก็อย่าบ่นว่านะแกงร้อนช้อนกลางเนาะเอาไปการไปงานบางครั้งนั่งกินข้าวด้วยกันเป็นหมู่จ้อนใบเดียวอ่ะเปลี่ยนกันไปเรียกว่าตักอยู่หันนะครับอันตรายแล้วก็ไปจุ่มในแกงมันก็เชื้อโรคทั้งนั้นแหละครับมันง่ายจริงมันเป็นกันเองแต่ว่ามันปลอดภัยฉะนั้นเมาครับเนาะเอาด่านใครกินแบบนั้นเพื่อนเอาจ้อนเพื่อนไปแก้ไปกินแล้วเพื่อนมาสวกมาตำไว้ที่ในแก่งถ้วยนะเขาคงมาการเสี่ยงกันนะฉะนั้นมันเปื้อนฟุ้งอะเนี่ยครับมันต้องเสียหลายขี้เหล้าเห็นนะครับโอ้ยยาแดงบอกว่ากันนะตัวพ่องเปื้อนพ่องนี่นะมันม่วนเนี่ยบางคนบอกขี้เหล้าหลวงมันไม่ได้กินด้วยกันนะแก่งถ้วยเดียวนะลาบถ้วยเดียวลู่ถ้วยเดียวเนี่ยจ้อนใบเดียวเปลี่ยนกันอมกันกาบเงี้ยนะโอ้มันพื้นเมืองขนาดเป็นกันเองแต่ที่ไหนได้นะเชื้อโรคมันมาไว้หน้านะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเนาะแกงร้อนช้อนกลางเป็นบอกล้างไม้ล้างมือสะอาดนะอาหารการกินข้าวเหมือนกันข้าวเหนียวข้าวนึ่งกองเดียวกันโจ๊กกันอยู่อันนี้นะโอ้นะครับมาได้ครับต้องขอไข่ของมันนะครับดูแลสุขภาพก่อนเบื้องต้นนี้ปลอดภัยกันไว้ก่อนเนาะบัดนี้ประมาทครับเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอากาศนี่หลายคนบอกโทรมาเป็นวัดเป็นเมื่อยกันโรงหมอโรงยานี่ไปกันแต่แต่เลยหูไปอย่างเหลือๆนะนะฮะการออกกําลังกายนี่เป็นสิ่งสําคัญนะเมื่อก็แต่มันพอดีเนี่ยบดีหักโหมนะครับต้องดูอายุตัวเนาะดูแลน้อยนึงออกกําลังกายวันนึงอย่างน้อยก็ได้สัก20นาทีก็ยังดีเนาะแต่มาหักโหมนะครับเนาะจะเป็นตอนเช้าตอนแรงกันนะเนาะแล้วไวสวเข้าไปกับข้าวเหนียวข้าวนึงนะครับลดเลิกละได้ก็ดีแล้วครับมันมีกระเพงนะโอ้หลายคนเป็นกัดนะกดไหลย้อนตัวนี้มันฮิตแต่เลยนะเมื่อคืนเนี่ยกัดบางคนนี่กินข้าวมันแรงค่ําไปมาพอบางคนมากินกลางเมื่อคืนนะจมูกผมหลายคนแล้วถ้าเขามาแจ้งอย่างวันนึงเอ้าตะคืนฟันร้ายฟันหันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะนั่นแหละครับลมมันมาตอนเขาหลับกลายเป็นฟันร้ายพีอ้ําง่ายอย่าประมาณนะกดไหลย้อนต้องระวังนะเอาก็ดูแลเสียใจข้าวเหนียวข้าวนึ่งนี่นะครับเรื่องได้ก็นะเขากินมาตั้งแต่น้อยแล้วนะมันมักมันไปแล้วใจได้ยิ่งกินลาบไปนั่นแหละคนบอกมันต้องไปข้าวนึ่งกะไม่มีแล้วใจก็มันเหมือนกินเมื่อวานน่าจะเป็นคาบมื้อมาเจ้าหรือมาตอนนี้ได้อยู่แมลงนี้เว้นเนาะจริงๆแล้วแมลงนี่กินข้าวให้น้อยหรือมากินได้ก็จะดีเอามาหลายคนไม่ใช่พระไม่ใช่ตู้หรอกเห็นนะต้องกินข้าวน่านอนมารับอันนั่นแหละครับความเคยชินเราบางคนเนี่ยโอ้เล่นดนตรีมารอบเด็กสมัยก่อนผมเขาเป็นดนตรีปิ๊กเข้ามาตีหนึ่งตีสองต้องมากินนะมานอนหลับอันตรายทั้งนั้นเลยนะครับไปกินข้าวเมื่อคืนรอบเด็กนี่นะดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะด้วยความห่วงใยครับกับรายการเพลงใจดีใจสบายในบัดดี้รักคุณคุณนะครับกาแฟที่หลายคนดื่มนะครับนะบอกว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมสูตรสลานายออริจินอลสูตรดั้งเดิมสลานายมี2สูตรกระชายดำและก็เฮดลินจือแต่ตอนนี้หลายคนมาชอบดื่มกาแฟดำเขามี2สูตรเนี่ยมีกาแฟดำ 100%
นะครับนี่คือครูนายแบล็คคอฟฟี่อันนี้แบบผสมอย่างนะฮะสักอย่างแต่เป็นสูตรกาแฟดำครูนายอาราบิก้าหลายคนชอบนะครับก็ไปผสมคนเดียวบางคนก็ไปเติมน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งคนเดียวเติมครีมไปเติมนมอันนี้บอกว่ากันนะครับแต่เป็นห่อนะครับเนี่ยห่อนึ่งมี32ซองครูนายแบล็คคอฟฟี่นะครับก็1ห่อกระทรงกับเก็บเงินปลายทางเนาะนะครับเพียง225บาทจากราคา450บาทเหลือ225บาทครูนายแบล็คคอฟฟี่หรือจะเป็นฟังดีนะกาแฟดำผสมสมุนไพรอันนี้คือไนโก้Black Coffee Nico นี่กับกาแฟดำเหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่อนะฮะแต่จะมีทั้งหมด18ซองน้อยกว่าครูนายเพราะครูนายนี่จะมี32ซองนะเพราะไปอาราบิก้ามันมีสมุนไพรแต่ Nico Black Coffee นี่จะมีถังเช่ากระชายผู้ข้าวหรือว่าข้าวตองนะที่หลายคนบอกโอ้ช่วงโควิดนี่ซอกกันแต่ๆเลยนะข้าวตองหรือว่าผู้ข้าวมาอยู่ในสันสกัดมาอยู่ในกาแฟสูตรพรีเมียมได้รับรางวัลพรีเมียมคือ Nico นะฮะอันนี้จะกล่องหนึ่งนะจากปกติราคา400บาทตอนนี้จัดโปรพิเศษแล้วครับเหลือเพียง350บาทนะฮะ350บาทแต่ตอนเนี้ยนะฮะจัดโปรเนาะ4กล่องนะฮะ 1,000 กับ50บาท4กล่องเจ้าคะกับนายบัดดี้ก็ได้นะครับ4กล่องเหลือเพียงจากกล่อง350เนาะถ้า4กล่องจะเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทโอ้จุใจแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ชอบนะนายโก้ Black Coffee นะครับหลายคนบอกมีพ่อแม่เนี่ยมาค้ำมาคืนมานอนมาหลับคุ้มคุ้มครับครับยังใหญ่ก็ได้ลืมแต่ลืมว่าคนทั้งคนแก่นะมันพ่ออย่างนะครับเสริมอาหารเสริมเป็นทั้งเลือกซีซามินงาดำซีซามินงาดำของเฮานะครับไม่ใช่ยาเนี่ยมันจะยาเพื่อกระตือบอกว่าเสริมอาหารเสริมกระปุกไม่ละกระปุกหนึ่งมีทั้งหมด60แคปซูลนะฮะกินตอนได้กินตอนแมลงนะหลังเข้าเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายคนกินแล้วสักบึ้ดแล้วก็สองทุ่มสามทุ่มเพื่อกระรับบางคนก็รับเล็กหน่อยก็บอกว่านะครับแต่ก็กินไว้ก่อนช่วงแรกๆนี่สี่แคปซูลนะครับหลายคนกินแม่เจ้าสองแมลงสองแล้วก็ได้เหมือนกันแต่อยากให้เป็นมื้อเดียวเนาะมันจะได้วัดผลทันผลดีมันช่วยอย่างนะครับอาหารเสริมอาหารก็เป็นทั้งเลือกอย่างหนึ่งนะทำให้รับง่ายสบายรับลึกนะครับหลายคนบอกมันปัจจัยยานะฮะซีซามินถ้าไปหาข้อมูลไปเสิร์ชไปหาจากคุณลูกคุณหลานไปเสิร์ชไปหาเรื่องราวของซีซามินในกรรมนะแต่เขามาได้เป็นรูปแบบของน้ำมันนะครับเขาเป็นซีซามินนะชนิดผงแต่อยู่ในแคปซูลนะครับอยู่ในแคปซูลนะฮะซีซามินงาดำตอนนี้จัดโปรโมชั่นเหมือนกันจากกระปุกหนึ่งนะครับราคา300กว่าบาทตอนนี้เหลือเพียง199บาทฟังมาพีทครับ199บาทซื้อเป็นของขวัญให้ป้อยแม่1กระปุกกระส่งเก็บเงินปลายทางแต่จะมีค่าขนส่ง30 40แล้วแต่พื้นที่เนาะนะโอ้ถ้าอย่างใดมาเฮามีค่าส่งเนี่ยก็ส่งกระปุกขึ้นไปกะคือป้อยมันขวัญให้แม่มันกระปุกนึงเนี่ยนะอันนี้จะได้ราคาเพียง398บาทมันมีค่าส่งละนะเก็บเงินไปทางเหมือนกันเซซามินงาดำนะครับพี่น้องสนใจอยากหูเพิ่มเติมก็สอบถามกันได้062 596 2354 062 596 2354เบอร์เนี้ยครับฟังบ่อยๆเราจะมีบทเพลงม้วนๆเพราะๆที่ FC แนะนำขึ้นมาได้ฟังกันช่วงนี้ฟังเพลงม้วนๆนะครับกันในภาคบ่าย

0: ตามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาด3แยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทร์ป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร0993794461 0993794461หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ
1: มาปีน้องปีน้องยังปอดใจมือหนึ่งจับแก้วอีกมือฉีกซองไปลิ้นกาแฟลอยมา
2: จบลงไปกับบทเพลงบุญม่วนที่ FC ที่น่าฮักของดีเจพี่เกียรติแนะนำนะครับถือว่าเป็นการร่วมจัดรายการร่วมกันเฉพาะดีเจอย่างเดียวก็มันสามารถจะเอาเพลงที่ถูกใจนะฮะมาเปิดให้กับ FC หลายๆท่านที่ติดตามรายการเพลงก็ถูกใจได้นอกจาก FC เป็นผู้แนะนำเข้ามานะครับเพลงไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษก็บอกมาเนาะโทรสั่งมาแต่จะถ้ามีเลยก็เล่นในวันนั้นเลยนะฮะวันนี้เลยถ้ามันมีนี่ก็จะค้นหาเนาะ

สดชื่นเนาะกับพี่กระเป๋า กาแฟปัจจัยนะแต่อยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์บริโภคเสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมเสริมร่างกายเนาะกาแฟที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนอย.ถูกต้องตามกฎหมายที่เป็นโอท็อปผลิตภัณฑ์แชมเปี้ยน5ดาวระดับประเทศหลายแบรนด์หลายตัวยาวนานครับ18ปีหลายคนหลายท่านไปอยู่ที่ไหนบ่ฮู้มาได้ยินเนี่ยกาแฟสลานาเนี่ยเป็นโอท็อปครับเขาเป็นโรงงานวิสาหกิจชุมชนได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งลูกไร่และพี่น้องชาวบ้านที่มีงานทำกันเรียกว่าชุมชนเข้มแข็งจนได้รับรางวัลเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แบรนด์เชียงใหม่แบรนด์นอกจากนั้นได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยสบายใจได้ครับและประเมินที่ผ่านมาเขาได้รับเป็นกาแฟพรีเมียมเป็นการยืนยันเนาะว่ากาแฟทุกสูตรจากโรงงานวิสาหกิจชุมชนของพันธรักษ์เฮาและแบรนด์ที่มาจากกาแฟสลานายสุดดั้งเดิมสุดกระชายดำ TFC ตลอดทั้งพ่อแม่พี่น้องให้ความวางใจในไว้วางใจและดื่มกันมาทั้งครอบครัวนี่ฮะสังเกตจากไหนครับจากการที่พี่น้องส่งฝากล้องเข้ามาลุ้นรางวัลแต่ละปีมาชิงโชคกันเราทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็FC ที่ขอฟังเพลงก็จะอู้จะเอิญมาว่าซื้อที่ฮั่นซื้อที่นี่เนาะบางคนอยู่ภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานก็สั่งซื้อที่ตัวแทนหรือก็สั่งซื้อผ่านนะทางคอลเซ็นเตอร์ของเฮาเรียกว่าสำนักงานของเฮาและทุกครั้งที่ไปออกงานพบปะพี่น้องในงานต่างๆของที่กระทรวงมหาดไทยจัดโอท็อประดับภูมิภาคต่างๆจังหวัดหรือระดับเมืองหลวงกรุงเทพมหานครก็คือ Impact เมืองทองธานีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะฮะหน่วยงานต่างๆห้างร้านที่เป็นเจนเฮาเข้าไป10กว่าปีครับพบปะมีรักแฟนรายการตลอดทั้งลูกค้าที่แสนดีของเฮาเพราะว่ามิตรเพลงเนี่ยโอ้โหแผ่วภาคอีสานภาคใต้เป็นฟังจากแอปเนาะฟังจากทางอินเทอร์เน็ตฟังจากออนไลน์เนี่ยบางคนที่ชื่นชอบเพราะเป็นภาษากำเมืองเนาะดีเจเนี่ยดีเจอย่างก็ห้องดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟนะครับบางคนก็ห้องAMเราจะมีกาแฟนายAMออกสู่ตลาดแถวบางมุมนี่นะฮะห้องใหญ่ได้ก็ได้ครับดีเจอยู่กับมีรับแฟนรายการมาหลายปีแล้วเนาะช่วงบ่ายๆอย่างนี้เนี่ยหลายคนบอกหนังต้องมันตึงแล้วมาตอนนี้ใส่กับข้าวที่ถูกใจไปนั่งหน่อยแม่มันเพราะมันหอมมันคือทำงานนั่งตายย่อนแล้วครับได้กาแฟสักถ้วยหนึ่งหอมๆต้องยอมรับเนาะหลายคนบอกกาแฟสลานายเนี่ยทุกสูตรมันหอมคือหอมขึ้นฟุ้งกระจายจนทนมาได้นะนะเพิ่นชงกันในออฟฟิศมันหอมไปถึงพวกในครัวในที่ทำงานหอมแต่หอมว่าสูตรสลานายสูตรดั้งเดิมสูตรออริจินอลโอท็อป5ดาวระดับประเทศนะครับราคากับมาแพงผสมกระชายดำแลมสูตรนึงกับสูตรเห็ดลินจือกับผสมเห็ดลินจือทุกสูตรเราใช้ครีมจากน้ำมันมะพร้าวสูตรโคเลสเตอรอลเยื่อหวานสูตรแคลอรี่แล้วก็สูตรเขาเรียกว่าสูตรโคเลสเตอรอลสบายใจได้เนาะหมอบอกมาเฮ้อกินน้ำตาลเนี่ยตอนนี้ท่านสบายใจได้โรงงานเขาผลิตอย่างพวกมีเสริมอาหารเสริมกาแฟหลายสูตรนะครับช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนเนาะดูแลสุขภาพกันตัวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมเซซามินงาดำช่วงนี้จัดโปรอยู่และหลายคนถามเรื่องพืชมงคลพญาจังหลวงนี่เป็นอย่างเป็นฮอร์โมนนะฮะหรือว่าเป็นสารสกัดเข้มข้นที่ใช้กับพืชผลทางการเกษตรนวัตกรรมใหม่นะครับประหยัดรายจ่ายลดปุ๋ยลงไปอย่างโอ้โหน่าทึ่งเลยแต่ละปีเกษตรกรใช้มาเป็นเมินไป10ปีเข้มข้นนะฮะสูตรผสมสลายเข้มข้นเลยสารพืชมงคลพญาจังหลวงนะขนาด1ลิตรและขนาด5ลิตรเอาจัดโปรพิเศษนะฮะปลอดภัยด้วยทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคเนาะพืชมงคลพญาจังหลวงฉีดพ่นได้ทั้งใบทั้งต้นทั้งเก้าทั้งรากได้หมดเลยนะครับแต่ต้องไปผสมกับฮอร์โมนที่ไหนแล้วครับเพราะมันอยู่ในตัวพืชมงคลพญาจังหลวง
ของเฮามาแล้วราคาก็ประหยัดนะครับมีโปรตัวเนอร์สอบถามกันเข้ามาได้เกษตรกรใช้กระพักไม้นะพืชสวนครัวที่ดินที่ไหนในไร่ในสวนหรือเกษตรกรแบบโหลูกไร่นั่งนักนะบนใจกันนักซื้อกําเป็น4 50ลิตรใช้กันมาผลผลิตนี่เป็นที่พึงพอใจกับพืชมงคลประชาชนหลวงนะเมื่อก่อนเฮาซอมเอาผลิตแบรนด์ขึ้นเปิ้นเนาะตอนนี้มาเป็นแบรนด์ของเฮาเองนะครับพืชมงคลพญาจ้างหลวงสอบถามกันเข้ามาได้เอาอากาศแปรปรวนนะครับช่วงนี้นะอยู่ในช่วงของพรรษาเนี่ยมันจะมีคึ้มๆฝนที่ไหนกับบางที่ก็ตกละซิๆบางที่ก็ยังมีบ้าๆคึ้มๆมืดๆน้อยดูแลสุขภาพกันตัวมีความสุขนะครับหลายคนก็ยังทยอยไปทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นแสงสว่างนำทางนะครับมีความสุขนะฮะรับบุญกันเต็มที่ช่วงนี้ฟังเพลงม้วนๆจากรายการของเราใจดีใจสบายNight Coffee รักคุณ

0: ตามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาด3แยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทร์ป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร
1: 0993794461 0993794461 หรือ0993794451
0: มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจ